0: นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรขจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
2: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกับปัญจาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆนี่อาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใกล้กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักเขาอ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนา

าพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลูกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริง

0: นครศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีว่าที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานดั้งเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ใ
4: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
5: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
2: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
3: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัว

ัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่ทราบแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็น

ไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็กระถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อย

0: 8นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: บ้า
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
8: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
9: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าขอก่อนไง
2: แล้วข้าก่อน
10: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
10: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
8: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความ

0: นทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
1: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
3: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข์
4: แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
1: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
5: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
4: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
1: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
5: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก็ละ
4: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
5: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
1: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
5: ้
4: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
0: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
5: โหอย่างนี้นี่เอง
4: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
5: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
3: นิโรธมรรค
1: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
5: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
4: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสม
3: อคำธรรมคำไทย
2: เ
5: ป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
5: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
5: ปฏิฆะ

0: ปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีซากวัดซึ่งเป็นโบราณสถานที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกกันว่าวัดในเขตอรัญยิกวัดกลุ่มนี้เป็นจุดโดดเด่นของเมืองด้วยเหตุที่แวดล้อมอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งน่าจะไม่แตกต่างไปจากอดีตกาลเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ววัดช้างรอบเป็นวัดสำคัญที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเนินร่องรอยที่เหลืออยู่แสดงถึงสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัดได้แก่เจดีย์ประธานมีฐานสูงใหญ่มีบันไดกลางสี่ด้าน

0: สู่ลานเวียนพระทักษิณที่ฐานล่างรายรอบด้วยรูปช้างปูนปั้นมีแกนในเป็นศิลาแรง68เชือกระหว่างช้างมีปูนปั้นรูปต้นไม้ประดับและมีเจดีย์บริวารขนาดเล็กรายอยู่รอบเจดีย์ประธานด้านหน้ามีฐานวิหารขนาดใหญ่และอุโบสถขนาดเล็กอยู่ซ้ายมือสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานคงเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีความนิยมสร้างกันอยู่ก่อนแล้วณราชธานีสุโขทัยและศรีสัชนาลัยสันนิษฐานว่าคงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปะศรีลังกาโดยการรับคติพุทธศาสนาผ่านทางเมืองนครศรีธรรมราชตามที่ปรากฏเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและคงรับเอาคติการสร้างเจดีย์ที่มีช้างล้อมฐานมาจากศรีลังกาด้วยเช่นกันวิหารขนาดใหญ่อาจมีฝาผนังทำด้วยไม้อุโบสถเป็นอาคารโถงด้านหน้าเป็นสระน้ำใหญ่ที่อาจใช้กักเก็บน้ำและขุดเพื่อนำศิลาแรงที่อยู่ใต้พื้นดินมาใช้ในการก่อสร้าง
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ที่ตาแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิด

0: จะเกิดผล
1: ถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สวัสดีคุณ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
9: เออ

0: ไหนๆมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
1: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
0: ที่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
3: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
4: พร้อมครับไปกันเลย
5: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
5: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
0: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
5: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
6: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
3: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
1: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
3: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
5: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะ

0: อธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: อ๋อเสียงเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนี่โอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 นาทีและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: ากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
3: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน

ความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: นามธี
2: เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรู้จักนะคะว่านามวลีนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความเดี๋ยวคุณครูจะมีคำเหล่านี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียงกันคุณครูจะแปลสลับกันไปแล้วถ้านักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนไหนที่เรียงได้นะคะก็ให้วิ่งออกมาหน้าห้องเลยค่ะเพื่อที่จะมาตอบนะคะว่าคำเหล่านี้นั้นเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังลูกเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดู

0: ขายได้แล้วมาเลยค่ะ3คนค่ะโอ้3คนยังรวดเร็วเลยนะคะอ่ะมาเรียงเลยเป็นลูกเสือตัวน้อยของครูนะคะคนแรกค่ะไหนลองเรียงดูสิคะและน่าจะเรียงว่าอะไรถึงจะได้เป็นข้อความเอ่ยเป็นคนไทยรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูไม่ยืนตรงนี้ก่อนลูกต่อไปไหนลองเรียงใหม่ดูสิได้คำว่าอะไรนะได้คำว่าอะไรลูกดอกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวรับรางวัลหลังทำกิจกรรมนะลูกนะต่อไปคนสุดท้ายเรียงดูซิอะไรนะเรียงได้คำว่าอะไรคะ
1: มดดำตัวน้อย

0: กลับไปนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลนะคะเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆ เรียงถูกต้องไหมคะลูกเราลองดูค่ะข้อความนี้คือข้อความว่าอะไรคะ
1: คนไทยรุ่นใหม่
0: ข้อความที่2คือ
1: ดอกกุหลาบสีแดง
0: ข้อความที่3คือ
1: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยถ้าแยกออกมาเป็นคำเนี่ยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคำใช่ไหมคะพอเราเนี่ยนำคำเหล่านี้มารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะคะแต่มันยังไม่ได้เป็นประโยคเพราะว่าอะไรลูกขาดอะไรไปคะจำเรื่องประโยคได้ไหมเอ่ยประโยคต้องมีอะไรคะใช่หรือเปล่านะประโยคจะต้องมีกริยาอยู่ด้วยนะคะแต่บางประโยคเนี่ยบางประโยคนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีนามหรือนามวลีนะคะเพราะว่าบางประโยคนั้นแค่มีกริยาวลีก็สามารถเป็นประโยคได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะในเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีกันก่อนนะลูกและคำเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นคำนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคำเหล่านี้ก็คือนามวลีนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของคำว่านามวลีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาดูความหมายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนามวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกส่วนหลักและส่วนขยายของนามวลีได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของนามวลีได้นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่านามวลีใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรแต่ถ้าคุณครูถามว่าคำนามคืออะไรล่ะลูกมีใครสามารถตอบได้บ้างไหมคะคำนามคำนามคืออะไรลูกผิดไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราสามารถแสดงได้เลยลูกคำนามคืออะไรคะ
2: คำนามคือชื่อที่เอาไว้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะคำนามนะคะเป็นคำที่เราไว้ใช้เรียกนะคะชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะทั่วไปนั่น
1: ส่วนขยาย
0: เก่งมากค่ะให้จำไว้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะนามวลีนะคะจะทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะคือเป็นประธานและกรรมของประโยคให้จำไว้เลยว่านามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: เป็นประธาน
0: เป็นประธานและ
1: กร
0: รมของประโยคนะคะซึ่งส่วนหลักของนามวลีนั้นจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายของวลีจะมีหรือไม่มีก็ได้เมื่อกี้เราจำได้ไหมว่านามวลีมีอยู่กี่ส่วนเอ่ย
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วน
1: ขยาย
0: ซึ่งนามวลีทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยค่ะนั่นก็คือเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมไหนๆลูก
1: ของประโยค
0: นะคะซึ่งการทำหน้าที่เนี่ยเราก็บอกแล้วนะคะส่วนหลักของนามวลีนั้นมักจะปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเราจำเป็นที่จะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูก
1: ไม่
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าอะไร

0: าบอกว่าส่วนขยายของนามวลีนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกเมื่อกี้เลยเป็นข้อความเมื่อกี้เลยค่ะดอกกุหลาบสีแดงส่วนใดคือส่วนหลักส่วนใดคือส่วนขยายไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะส่วนหลักคือส่วนไหนลูก
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: ส่วนหลักนะคะในส่วนหลักเนาะคือดอกกุหลาบใช่ไหมลูกแล้วส่วนขยายล่ะคะ
1: สีแดง
0: อุ๊ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นสีแดงอะเราใช้ความคาดเดาดูใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูนะคะสีแดงครูขอวงกลมนะคะสีแดงจะเป็นส่วนขยายนะคะส่วนดอกกุหลาบก็คือจะเป็นส่วนหลักจะถูกไหมนะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องไหมคะไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าไม่ถูกเอามือลงใครว่าไม่ถูกเอามือลงอ้าวงงงงใครว่าถูกต้องยกมือใครว่าเมื่ออันเนี้ยไม่ถูกต้องเอามือลงอย่าหลงกลสิคะใครที่บอกว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราก็จะต้องยกมือค้างไว้นั่นเองโอ้มีสติไหมลูกสติเราต้องเรียกสติกลับมาเอาปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเองสองรอบเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับเท้าแล้วเอามาแตะจมูกหอมไหมลูกล้อเล่นค่ะล้อเล่นนั่งลงได้ลูกใครที่ไม่ซักถุงเท้านะคะระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนหลักคือดอกกุหลาบส่วนขยายคือสีแดงจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆส่วนหลักนะคะนั่นก็คือคำว่าดอกกุหลาบนั่นเองส่วนขยายนั่นก็คือคำว่าสีแดงเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยถ้าตอบถูกนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้คุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะนามวลีมีส่วนประกอบอยู่กี่ส่วนนะลูก
1: สองส
0: ่
1: วน
0: สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือ
1: ส
0: ่
1: วนหล
0: ักส่วนหลักส่วนที่สองคือ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายนามวลีทำหน้าที่อะไรในประโยคลูกเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมนะคะซึ่งนามวลีนั้นจะต้องปรานามวลีส่วนหลักจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูกนามวลีส่วนหลักนะจะต้องปรากฏอยู่เสมอ
1: เ
0: ราจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเป็นอย่างไรลูกไม่จำเป็นจะต้องปรากฏอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่ในประโยคก็ได้นะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงกิจกรรมส่วนหลักส่วนขยายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันไม่ต้องตกใจลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทุกกลุ่มเลยนะคะแต่นี้คุณครูจะให้

0: ให้เด็กๆลองดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพอจะแยกออกหรือยังนะว่าส่วนหลักส่วนขยายคืออะไรนี่คือส่วนหลักนี่คือส่วนขยายเดี๋ยวเวลาเด็กๆทำกิจกรรมให้เด็กๆแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูคำนี้คำว่านกขุนทองเด็กๆว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักถ้าหนูบอกว่านกเป็นส่วนหลักหนูก็ย้ายนกมาไว้ในตรงนี้ขุนทองเป็นส่วนขยายดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาขุนทองไปไว้ในส่วนไหนคะส่วนขยายนะคะเอาละค่ะแต่ข้อความของครูเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันนะคะแล้วถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นจะได้รางวัลไปทั้งกลุ่มเลยค่ะพร้อมหรือยังคะลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนนะคะออกมารับใบกิจกรรมค่ะตัวแทนตั้งแถวเก็บชุดกิจกรรมก่อนเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยพร้อมนะลูกเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อเราได้ใบนี้ไปแล้วนะคะเราจะแกะพร้อมๆกันและลงมือทำพร้อมๆกันนะลูกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเอาใจช่วยเพื่อนๆต้นทางด้วยนะลูกหรือถ้านักเรียนปลายทางมีชุดกิจกรรมนี้อยู่ในมือนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเอาละค่ะไปนั่งได้เลยลูกอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะนะลูกลองวางแผนกันก่อนสิว่าเราจะวางส่วนหลักส่วนขยายตรงไหนเอ่ยอย่าเพิ่งแกะแค่บอกว่าให้วางแผนใจเย็นลูกใจเย็นใช่มันเยอะมากเด็กๆคะครูจะเรียงคำไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นหนูแค่พิจารณาก็พอว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายนะลูกพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเดี๋ยวครูนับ1ถึง3นะคะแล้วให้ลงมือแกะได้เลยนะใครขี้โกงเดี๋ยวปรับแพ้นะ1 2

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกเมื่อกี้เวลาเราเรียงใช่ไหมคะเราเรียงจากอะไรก่อน
1: เรียงจากส่วนหลัก
0: ในนวลีนะคะจะมีส่วนหลักกับส่วนขยายใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อความแรกจะเป็นนกขุนทองใช่ไหมคะข้อความที่สองของเราคืออะไรลูกบางคนอาจจะแมวอยู่บนเสื่อบ้างอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาดูนะคะคำว่าแม่บ้านสมัยใหม่อะส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายแม่บ้านส่วนหลักส่วนสมัยใหม่ล่ะส่วนขยายเด็กๆตรวจสอบของตัวเองไปด้วยนะลูกว่าถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูบนเสือกับแมวอันเนี้ยคำใดเป็นส่วนหลัก
2: แมว
0: ทำได้เป็นส่วนขยาย
2: บนเส
0: ือต่อไปสุนัขสีน้ำตาล
1: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยาย
0: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยายต่อไปคำว่าริมน้ำกับคำว่าบ้าน
1: บ้านเป็นส่วนหลัก
0: บ้านเป็นส่วนหลักริมน้ำเป็นส่วน
1: ขยาย
0: ขยายต่อไปเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรถไฟความเร็วสูงส่วนใดเป็นส่วนหลักลูก
2: รถไฟ
0: รถไฟเอาความเร็วสูงเป็นส่วนหลักไม่ได้หรอ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ถูกไหมต่อไปความเร็วสูงก็คือส่วนไหนคะ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายท้องฟ้ายามเย็น
1: ท
0: ้องฟ้าคือ
1: ส
0: ่วนหลักยามเย็นคือ
1: ส
0: ่วนขยายในกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยเขาเราไม่ถูกแล้วลูกไม่เป็นไรถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วแค่สลับนิดนึงไม่ได้มีปัญหาค่ะสุนัขจะนอนบนเสือก็ได้ลูกหรือแมวจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ได้นะคะคุณอรุณมาลวยให้นะลูกแสดงว่าหนูก็ถูกต้องยกกลุ่มเช่นกันปรบมือให้กลุ่มตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็มัดไว้ให้เรียบร้อย

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆรู้จักนามวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วยากไหมลูกแต่เมื่อสักครู่นี้พอเราได้ยินคำว่านามวลีเด็กๆรู้สึกยังไงคะยากมากแต่เมื่อเราได้ทำกิจกรรมแล้วเป็นยังไงคะง่ายมากเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกทำใบงานโดยที่คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นค่ะตรวจประเมินใบงานที่7นะคะต่อไปเรามาดูนะคะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและนำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันลูกคำชี้แจงในนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมในส่วนที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนขยายของนามวลีเด็กๆลองดูนะคะส่วนหลักเราให้ทำอย่างไรนะวงกลมส่วนขยายเราให้ทำอย่างไรนะ
1: ข
0: ี
1: ดเส
0: ้
1: นใต
0: ้ขีดเส้นใต้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าส่วนว่านามวลีมักจะอยู่เป็นทำหน้าที่อะไรของประโยค
1: เป็นประธาน
0: และเป็นกรรมดังนั้นพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือข้อความที่คุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดฮาคอด้วยกันเด็กๆบางคนนะคะอาจจะตกหลุมพรางที่คุณครูได้วางไว้แต่ก็ขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและให้คำแนะนำคำชี้แนะแก่นักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

าล่ะค่ะเด็กๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนใครถูกทั้งหมด5ข้อยกมืออ่าเก่งมากไหนใครถูก4ข้อยกมือใครถูก3ข้อไม่เป็นไรลูกคุณครูขอเป็นกำลัง

0: ใจให้ลูกสู้ๆ3ข้อก็เก่งแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆปลายทางกันด้วยนะคะพยายามฝึกฝนนะคะใครถูก5ข้อก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือหากเราพูดคุยสื่อสารโดยขาดนามวลีนักเรียนคิดว่าจะเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์หรือเข้าใจหรือไม่มีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยหนูลองตอบก่อนสิคะว่าถ้าขาดนามวลีไปเนี่ยการสื่อสารจะสมบูรณ์ไหมลูก
1: ไม่สมบูรณ์ครับ
0: ไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเข้าใจได้ไหมคะ
1: เข้าใจไม่ได้ครับ
0: เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ครับ
0: อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนได้เก่งมากค่ะไหนมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเราขาดนามวลีไปก็อาจจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นเข้าใจได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจักรวันนี้สนุกไหมลูก
3: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนามวลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องกริยาวลีแล้วก็ใบงานที่8เรื่องกริยาวลีซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเรื่องนามวลีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกริยาวลีเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อม

0: เก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLF ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัย

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Ms. กนกวรรณ มีศรีพงษ์ สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes!
0: Are you ready?
1: Yes! Yes!
0: Are you happy?
1: Yes! Yes!
0: Okay, can you smile today? Smile. ยิ้มให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยมีความสุขใช่ไหมคะวันนี้Okay ค่ะ Look at the topic for today. Okay, say it together. You look great.
1: You look great.
0: Do you know the meaning of this sentence? You look great. ทำไมคะคุณเนี่ยทำไมจังเลยคุณดูดีจังเลยฉะนั้นอยากจะถามเคทราฟค่ะกับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ตัวเองเนี่ย look great ดูดีไหนใครบอกนกได้บ้างอ่ะแก้มเชิญค่ะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: ออกกำลังกายภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะ do exercise อย่างอื่นมีอีกไหมที่ทำให้เราดูดีเชิญค่ะ
3: กินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
0: กินหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะอาหาร5กลุ่มที่ควรรับประทานมีอีกไหมเอ่ยอ่ะกล้องค่ะ
4: รักษาความสะอาดครับ
0: รักษาความสะอาดของร่างกายใช่ไหมคะอ่ะ thank you very much นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าวิธีการไหนเนี่ยที่จะทำให้ตัวเองดูดีฉะนั้นวันนี้คุณนกมีวลีมาให้นักเรียนทบทวนซึ่งแต่ละวลีที่คุณนกให้เนี่ยอ่ะให้นักเรียนลองดูก่อนค่ะมีทั้งสิ่งที่ทำไมคะควรทำและไม่ควรทำเพื่อให้ตัวเองดูดีฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านด้วยตัวเองได้ไหมเป็นคำศัพท์ที่เราเคยเจอไปแล้วทั้งสิ้นนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันได้เลยโอเค ready 1 2 go
1: water plants
0: eat candies do exercise eat chipsTake the trash out. Eat vegetables. Leave things on the floor. นักเรียนจะสังเกตว่าวลีที่คุณนกให้มาเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใช่ไหมเอ่ยทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะเรามาจับคู่ภาพก่อนค่ะ Look at the first picture. วลีไหนคะ
1: Water
0: the plants. Okay, very good. Next one.The next picture. รับประทานอะไรลูกในภาพรับประทานผักฉะนั้นวลีนี้คือ okay say it together eat vegetables
1: eat vegetables
0: คำไหนแปลว่าผัก
1: vegetables
0: แล้วถ้ารับประทานผลไม้ล่ะ
1: eat
0: fruits okay very good ถัดไป next picture ทำอะไรคะออกกำลังกายนั่นคือวลีอะไรคะ
1: do
0: exercise ไหนใครออกกำลังกายทุกวันมีไหมอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งมีไหมทำไมเราต้องดู exercise เพราะอะไรร่างกายจะได้ทำไมแข็งแรงโอเคถัดไป next one กินหรือรับประทานอะไรบางอย่างอยู่คืออะไรอ่านตามค่ะ eat chips
1: eat chips
0: คิดว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยชอบสิ่งนี้ chips คืออะไรคะมันฝรั่งทอดนายใครชอบบ้างเป็นแผ่นๆมันฝรั่งทอดมีความสุขมากเลยในการกินใช่ไหมแต่อย่างที่บอกกินเยอะดีไหมคะไม่ดีนะถัดไป next one อะไรเอ่ยEat candies. Eat candies. Next one. ห้องเป็นอย่างไรเหลือสองวลีแล้ว Take the trash out or leave things on the floor. เก่งมาก Leave things on the floor มีความหมายว่าอย่างไรคะถ้าดูตามภาพ

0: leave คำนี้แปลว่าทิ้งทิ้งสิ่งของไว้ที่ไหนเนี่ยบนไหนบนพื้นไหนใครเป็นแบบนี้บ้างชอบทิ้งสิ่งของไว้บนพื้นทุกอย่างโยนไปกองก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บมีไหมมีฉะนั้นต้องลองไปปรับนิสัยนะคะใช้อะไรแล้วเก็บให้เข้าที่นะและสุดท้ายอ่ะคุณนกยังไม่ขึ้นภาพให้ take the trash out มีความหมายว่าอย่างไร
1: ท
0: ิ้
1: งขยะ
0: ทิ้งขยะเยี่ยมมาก take the trash out ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้หรือว่าลีเหล่านี้เด็กๆเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะอ่ะมาดูว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองอย่างที่สองค่ะนักเรียนจะต้องพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและอย่างที่3ค่ะนักเรียนจะต้องอ่านและสรุปใจความหลักนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองนั่นเองฉะนั้นวันนี้จากที่เด็กๆเห็นเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งสิ้นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะคะอ่ะทีนี้คุณนกมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะ What should you do to be healthyWhat should you do to be healthy? ทำอย่างไรดีที่เราจะทำไม healthy? สุขภาพดีดูภาพแรกค่ะ I should or shouldn't eat vegetables? ให้นักเรียนเลือก should or shouldn't?
1: Should
0: เพราะว่าอะไรคะฉันควรรับประทานผักอีกหนึ่งประโยค I should or shouldn't eat candies?
1: Shouldn't
0: นักเรียนบางคนตอบในใจว่า should เพราะว่าชอบกินใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วทำไมคะ shouldn't นะไม่ควรรับประทานมากเกินไปถัดไปค่ะ What should you do to make your home clean ทำแบบภาพไหนดีนะบ้านเราจะสะอาดลองดูภาพที่หนึ่ง I should or shouldn't things on the floor should or shouldn'tShouldn't เราไม่ควรทิ้งสิ่งของต่างๆลงบนพื้นอย่างที่สองค่ะ I should or shouldn't take the trash out
1: Should
0: or shouldn't
1: Should
0: โอเคเด็กๆอ่านเองค่ะ 1, 2, 3 I should take the trash out ทีนี้เด็กๆจะสังเกตคำที่เป็นตัวเหลืองๆเมื่อสักครู่มีคำว่า should กับ shouldn't ใช่ไหมคำว่า should ใช้ในกรณีไหนคะบอกให้ทำหรือบอกไม่ให้ทำ you should do something ควรทำบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าถูกต้องเป็นการให้ข้อเสนอแนะก็ได้เช่นสมมติว่าเห็นเพื่อนป่วยมานะคะเราอาจจะบอกเพื่อนว่า you should take some medicine เพื่อนควรจะไปทำไมคะรับประทานยาอันนี้คือการให้ข้อเสนอแนะบอกว่าเพื่อนควรทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและถ้าชูดดื้อล่ะไม่ควรอ่ะสิ่งที่เด็กๆควรจะอ่านเสียงดังๆเลยคือประโยคนี้ค่ะ1 2 3
1: you should do your homework
0: มีความหมายว่าอย่างไรคุณควรทำการบ้านเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นสิ่งที่ดีนะคะทีนี้ shouldn't ตรงกันข้ามค่ะ you shouldn't do something ไม่ควรทำอะไรบางอย่างเป็นการให้ข้อเสนอแนะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดถ้าสมมติเห็นเพื่อนป่วยมาแล้วบอกให้เพื่อนไปทานยาเพื่อนอาจจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะคะหรือบอกเพื่อนว่าอ้อ you shouldn't sleep late คุณไม่ควรนอนดึกอันนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำแต่อยู่ที่ว่าผู้ทำเนี่ยจะปฏิบัติตามหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะอ่ะทีนี้ลองดูค่ะ You shouldn't go to bed late คุณไม่ควรทำไมคะคุณไม่ควรนอนดึกอันนี้ก็เป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ลองมาฝึกกันดีกว่าค่ะ We will use worksheet 23 should or shouldn't Look at the pictures and write the correct sentences. ให้ดูภาพแล้วเขียนประโยคให้ถูกต้องนั่นเอง Please open your workbook on page 139ค่ะนักเรียนปลายทางเปิดได้เลยนะคะหน้า139ค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆช่วยดู example.หรือว่าตัวอย่างของการทำกิจกรรมนะอ่ะประโยคนี้ไหนลองพูดตัวอย่างที่อยู่ในใบงานของเด็กๆให้ฟังหน่อย 1, 2, 3
2: I shouldn't eat candies.
0: และตัวอย่างที่2เป็นภาพนี้ใช่ไหมประโยคคืออะไรคะ
2: I should do exercise.
0: สิ่งที่เด็กๆต้องทำคือข้อ1ถึงข้อ5นั่นเองในใบงานของเด็กๆไม่ได้มีคำมาให้ไม่ได้มีวลีให้ใช่ไหมคะแต่คุณโอ๊คใจดีนำวลีมาให้เด็กๆดูด้วยฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องนะเราลองมาเขียนข้อที่1พร้อมกันเด็กๆจะต้องเขียนประโยคว่าอะไรคะอย่างแรกฉันควรหรือไม่ควรรดน้ำต้นไม้ควรฉะนั้นควรเขียนว่า
2: I should
0: อะไรคะรดน้ำต้นไม้Water the plants เขียนไปได้เลยข้อที่1เราทำพร้อมกันนักเรียนปลายทางเขียนไปพร้อมกันได้เลยนะคะ I should water the plants วลีไหนใช้แล้วคุณนกก็ขีดไว้ให้แล้วนะคะเขียนไปพร้อมกันได้เลย I should water the plants อย่าลืมนะคะย้ำกันทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีการจบประโยคต้องมีอะไรคะ
3: จ
0: ุด full stop นะ

ั้นนะคะจะเหลือกี่ข้อที่ให้เด็กๆทำเอง4ข้อ number 2 number 3 number 4 and number 5ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะอ่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่23ค่ะเรื่อง should or shouldn't ให้นักเรียนดูภาพและเขียนประโยคให้ถูกต้องนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะ let's check the answers together เดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆปลายทางเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะอ่านประโยคโดยที่ต้นทางเนี่ยคุณนกจะสุ่มรายบุคคลนะคะสำหรับเพื่อนๆไปทางอ่านไปพร้อมเพื่อนต้นทางได้เลยอ่ะข้อที่2ค่ะ I should or shouldn't ควรหรือไม่ควร I shouldn't ทำไมคะ eat chips โอเคค่ะ I shouldn't eat chips ตรวจคำตอบได้เลยและสำหรับข้อที่2ค่ะขอเป็น number 10ลองอ่านข้อที่2ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังหน่อย
1: I shouldn't eat chips
0: I shouldn't eat chips โอเค very good ถูกต้องค่ะถัดไปค่ะเรามาดูข้อที่3เอ๊ะควรหรือไม่ควรนะ I should or shouldn't I should ทำไมคะ take the trash outตรวจคำตอบได้เลยเด็กๆช่วยดูการสะกดคำด้วยนะคะ I should take the trash out Okay the next lucky number is number 22 Grace ช่วยอ่านข้อที่3ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
2: I should take the trash out
0: Okay great I should take the trash outถัดไปค่ะข้อที่4 number 4ควรหรือไม่ควรคะรับประทานผักควรพูดว่าอะไรเอ่ย I should eat vegetables number 4
2: I should eat vegetables
0: I should eat vegetables okay thank you very much ถัดไปค่ะข้อที่5ควรหรือไม่ควรคะไม่ควรฉะนั้น I อะไรเอ่ย I shouldn't leave things on the floor ขอเป็น number 28นั่นเอง28เอ๊ะประโยคนี้อ่านว่าอย่างไร
2: I shouldn't leave
0: things
2: things on the floor.
0: Okay, I shouldn't leave things on the floor. Very good. ใครไม่ผิดเลยดูการสะกดคำด้วยนะโอเคเยี่ยมมากถัดไปค่ะกิจกรรมถัดไป we will use worksheet 24 mother and son in this activity you have to read the conversation and write sentences according to the instructions ใบงานที่24ค่ะก่อนที่เราจะไปอ่านกัน look at the picture เด็กๆ ดูภาพที่หน้าจอก็ได้หรือในใบงานของเด็กๆ ก็ได้คุณต้องถามหน่อยผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นใครคะลูกชายใช่ไหมส่วนผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นใคร mother look at this boy look at this boy what is he doing ลูกชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ทำอะไรอยู่กำลังรับประทานอะไรคะHe is eating pizza. รับประทานพิซซ่า and he is lying on the sofa. ไม่ได้รับประทานพิซซ่าอย่างเดียวทำไมด้วยนอนบนโซฟาแล้วก็ทำไมกินไปด้วยคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนอย่างไร What is he like? น่าจะเป็นคนอย่างไรขี้เกียจ Maybe he is lazy. อันนี้เราไม่รู้ต้องไปอ่านในบทความแล้วดูภาพคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำไมแล้วเท้าเอวแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสวมบทบาทเป็นคุณแม่กับจอนกันผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจอนนะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันค่ะใส่อินเนอร์เข้าไปด้วยนะพร้อมนะจอน
3: Why don't you go outside
0: and play with your friendsแม่บอกว่าอะไรจอนทำไมเธอไม่ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทำไมลูก play with your friends ไปเล่นกับเพื่อนทำไมเธอไม่ออกไปข้างนอกไปเล่นกับเพื่อนจอนบอกว่าอะไรอาสุบบาเป็นจอน
3: I don't want to play mom
0: ลองพูดสิ
3: I don't want to play mom
0: คิดถึงจอนกินพิซซ่าไปด้วยแล้วพูดกับแม่โอ้ยแม่ไม่อยากไปอะครับอ่ะใครเป็นแบบนี้บ้างแม่บอกว่าอะไรคะ You shouldn't watch TV
2: You shouldn't watch TV
0: อ่ะใหม่ You shouldn't watch TV
2: You shouldn't watch TV
0: The whole day
2: The whole day
0: คุณไม่ควรทำไมคุณไม่ควรดูทีวีทั้งวันนะ
2: and eat fast food
0: แล้วก็รับประทานอาหารอะไรด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วย you should do exercise
2: sometimes
0: แม่แนะนำจอนบอกว่าอะไรคุณควรไปทำไมออกกำลังกายบ้างนะบางครั้งจอนบอกว่าอะไรใส่อินเนอร์เข้าไป Mom I'm tired แม่ผมทำไมผมเหนื่อยแม่ผมเหนื่อยผมไม่อยากออกกำลังกายผมเหนื่อยใครเป็นบ้างโอ้ยไม่ดีนะถัดไปแม่พูดต่อค่ะ
2: Eating chocolate
0: Biscuits
2: And sugary drinks
0: All day
2: Doesn't help anything
0: การกินอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างการกินช็อกโกแลตกินบิสกิตกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะทั้งวันเนี่ยมันทำไมมันไม่ช่วยอะไรเลยนะมันจะช่วยทำให้เราทำไมปวดท้องเพราะกินมากไปหรือว่าอาจจะทำให้เรามีน้ำหนักเกินใช่ไหมแม่แบบว่า you should get enough sleep too แม่บอกจอนว่าจอนแล้วจอนก็ควรไปทำไมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจอนพูดได้เสียงว่า okay mom ลองพูดสิ
2: okay mom
0: คิดว่าจอนจะปฏิบัติตามไหมอ้าวถ้าเราเป็นเด็กดีเราต้องทำไมปฏิบัติตามนะคิดว่าจอนเนี่ยน่าจะปฏิบัติตามคำที่คุณแม่บอกอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ instructions A write 3 sentences about what John should do สิ่งที่จอนควรทำที่คุณแม่แนะนำมีอะไรบ้างลองดูอย่างแรกแม่บอกว่าอะไร why don't you go outside and play with your friendsแม่แนะนำว่าให้จอนไปทำไมคะออกไปข้างนอกแล้วก็เล่นกับเพื่อนฉะนั้นเราจะเขียนประโยคได้ว่า He should go outside and play with his friends เด็กๆเขียนไปพร้อมกันได้เลยค่ะประโยคที่หนึ่งใครยังจำได้บ้าง Why don't เป็นการให้คำแนะนำอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะแทนคำว่า You should เนาะเขียนลงไปได้เลย

สังเกตค่ะคุณนกแทนจอนได้คำว่าอะไร he ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเด็กๆไปเขียนคำแนะนำเองเด็กๆก็ต้องแทนจอนว่า he เหลือ number 2 and number 3ให้เด็กๆไปเขียนเองทีนี้คุณนกข้ามมาค่ะเป็น instructions b เขียน3ประโยคเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ทำไมคะ what John shouldn't do เป็นสิ่งที่จอนทำไมไม่ควรทำเด็กๆช่วยกันหาเลยอย่างแรกที่คุณแม่บอกว่าจอนไม่ควรทำสิ่งนี้คืออะไรดูทีวีจากประโยคนี้นั่นเอง you shouldn't watch TV the whole day เราเปลี่ยน you เป็นอะไรคะ he เก่งมากเป็น he shouldn't watch TV the whole day เขียนลงไปได้เลย

ขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่24ค่ะเรื่อง Mother and Son ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะคะแล้วช่วยกันอ่านบทสนทนาค่ะแล้วเขียนประโยคตามคำสั่งที่เขากำหนดให้เนี่ยให้ถูกต้องนะคะช่วยกันหากับเพื่อนได้เลยนะคะคุณครูคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานและการเขียนประโยคของเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว let's go จับคู่กับเพื่อนได้เลย

okay, let's check the answers. เรามาดูบ้างว่าเด็กๆเขียนว่าอะไรคือสิ่งที่จอห์นควรทำข้อที่2สิ่งที่จอห์นควรทำอย่างที่2คืออะไรคะ You should do exercise. ทีนี้เราเปลี่ยนเป็น He should do exercise. ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยจอห์นเนี่ยควรที่จะไปออกกำลังกายนะถัดไปข้อที่3สิ่งที่เขาควรทำอีกคืออะไรคะทำไมลูกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประโยคนี้นั่นเอง You should get enough sleep เป็น He should get enough sleep ตรวจคำตอบให้ตัวเองได้เลยแล้วก็เป็นสิ่งดีที่เด็กๆควรทำเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถัดไปค่ะมาดูสิ่งที่จอห์น

ควรทำบ้างอย่างแรกเลยไม่ควรดูทีวีทั้งวันอย่างที่สองไม่ควรทำไมคะeat fast food จากภาพเลยใช่ไหมประโยคก็จะได้ว่า he shouldn't eat fast food ถัดไปค่ะข้อที่3เนี่ยจากในประโยคไม่ได้บอกมาตรงๆนะแต่คุณแม่บอกว่าการกินสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยอะไรเลยแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไหมไม่มีฉะนั้นไม่ควรนะคะก็ต้องเป็น you shouldn't eat chocolate biscuits and sugary drinks all day ตรงนี้ค่อนข้างยาวนะคะคุณโอให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งในการตรวจคำตอบจอนเนี่ยไม่ควรรับประทานช็อกโกแลตบิสกิตหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยทั้งวัน

0: เด็กๆสามารถดูคำที่น้องไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้ตามได้เลยนะคะมาเรามา let's wrap up สรุปบทเรียนกันดีกว่าเด็กๆจ๋า put down your pen please วางปากกาค่ะเรามีคำถามถ้าเด็กๆอยากจะแนะนำให้เพื่อนทำอะไรเราใช้คำว่าอะไรคะ
1: you
0: should แต่ถ้าแนะนำว่าไม่ควรทำใช้คำว่า
1: you
0: shouldn't นะคะวันนี้ก็มีประโยคแบบนี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกกันด้วยนะจ๊ะทีนี้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ healthy lifestyle การใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพดีนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่25ค่ะเรื่อง Let's Survey บัตรคำชุด Healthy Lifestyle ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด
0: ในวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะ The key to looking great is embracing who you are เขาบอกว่ากุญแจสำคัญเนี่ยที่จะทำให้เราดูดีเนี่ยนั่นคือการยอมรับตัวเองนั่นเองยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองและข้อที่ควรพัฒนานะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดูแลลักษณะทั้งภายในและภายนอกของตัวเองให้ดีอยู่เสมอถ้าภายในเป็นเรื่องของอะไรจิตใจใช่ไหมคะเราควรเป็นคนอย่างไร
3: มีน้ำใจ
0: มีน้ำใจมีจิตอาสาเป็นคนดีมีเมตตาและถ้าในห้องเรียนเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเด็กดีในสายตาคุณครูเราต้องเป็นคนอย่างไรมีมารยาทตั้งใจเรียนนะคะแล้วถ้าภายนอกล่ะเราจะดูแลตัวเองให้ดูดีได้อย่างไรแต่งกายให้เรียบร้อยรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะทีนี้ครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยทราบแล้วถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ดีและคิดว่าเด็กๆเนี่ยจะนำข้อดีข้อเสียหรือข้อปรับปรุงของตัวเองเนี่ยไปทำพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะโอเค That is for today
4: class ready
2: thank you teacher
0: see you again next time have a nice day goodbye

0: เกมบันไดงูล่าสมบัติ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
2: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแต
2: กเป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ฮู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
2: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
2: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
3: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผ่องได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

ม้าลายมันชอบวิ่ง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองงูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในราย

ส่วนท้องถิ่นนะคะกับการบริการสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะว่าในท้องถิ่นนะคะหรือภายในชุมชนของเรานะคะมีบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างไรกันบ้างนะคะเราจึงนะคะมีการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน 2. ยกตัวอย่างการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนและ 3. เห็นความสำคัญของการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ว่าในชุมชนนะคะมีการบริการสาธารณประโยชน์อะไรที่เป็นการเอื้ออำนวยนะคะคนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนนั่นเองค่ะนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมีการให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการบริการสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภายในชุมชนของนักเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนระดมความคิดในกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนระดมความคิดนะคะจะจับเป็นกลุ่มหรือจับเป็นคู่ก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางแต่นักเรียนภายในห้องเรียนวันนี้นะคะจะจับเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์นะคะที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นั่นเองก็คือการยกตัวอย่างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ เข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เข้ากลุ่มนะคะแล้วยกตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้เราลองมาแลกเปลี่ยนกันนะคะในกลุ่มอื่นๆนะคะที่เพื่อนๆได้ยกตัวอย่างไว้นะคะวันนี้เพื่อนก็จะพูดนำเสนอนะคะว่าเอ๊ะในกลุ่มของเราเนี่ยได้ยกตัวอย่างอะไรไว้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะเป็นกลุ่มของเราเลยนะคะขอกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4นะคะเราได้คิดอะไรกันไว้นะคะยกตัวอย่างอะไรกันไว้นะคะสามารถตอบได้เลยค่ะ
1: ตัดต้นไม้ที่เกินมาในถนนเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ยกตัวอย่างเกี่ยวกับอะไรลูกขอบคุณค่ะนั่งได้ค่ะการตัดต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตนะคะกิ่งต่างๆอาจจะยื่นออกมานะคะก็มีการบริการสาธารณะ

0: าประโยชน์เกี่ยวกับการตัดต้นไม้นะคะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้เหมาะสมนั่นเองนี่คือข้อมูลสำหรับกลุ่มที่4นะคะต่อมานะคะขอเป็นกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนตอบได้เลยค่ะ
1: กวาดถนนค่ะ
0: กวาดถนนนะคะเป็นดูแลการทำความสะอาดท้องถนนขอบคุณค่ะต่อมาเราได้2กลุ่มแล้วนะกลุ่มที่4และกลุ่มที่2ต่อมาขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
2: ซ่อมแซมบำรุงถนนครับ
0: ซ่อมแซมบำรุงถนนขอบคุณค่ะอันนี้คือในกรณีที่ถนนชำรุดนั่นเองนะคะต่อมาขอเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะ
1: การทำความสะอาดถนนในท้องถิ่นค่ะ
0: การทำความสะอาดถนนในท้องถิ่นหรือในชุมชนขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3
3: การสร้างห้องสมุดครับ
0: การสร้างห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งภายในชุมชนนะคะปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มเลยเด็กๆก็ได้ยกตัวอย่างในสิ่งที่นักเรียนพบเจอภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการสาธารณประโยชน์นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะนอกจากดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นแล้วยังจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะที่จัดขึ้นเลยนะคะ1นะคะ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเห็นไหมเอ่ยนอกจากการดูแลสาธารณประโยชน์อย่างเช่นถนนใช่ไหมลูกตัดต้นไม้หรือการบริการค้าเก็บขยะมูลฝอยเรียบร้อยแล้วนะคะ2ศูนย์ฝึกอาชีพนะคะสร้างอาชีพให้มีรายได้นั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมีการเรียนรู้ทั้ง2เรื่องนี้นะคะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือศูนย์ฝึกอาชีพนั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในหัวข้อแรกหัวข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพราะเด็กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตนะคะบางชุมชนนะคะอย่างเช่นชุมชนที่คุณครูน้ำอาศัยอยู่นะคะก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆนะคะก่อนที่วัยจะเข้าโรงเรียนนะคะก็ได้เข้านะคะให้เด็กๆนะคะได้มีการเรียนรู้ฝึกทักษะในเรื่องต่างๆด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะของตนเองโดยแต่ละศูนย์จะมีกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลายแก่เด็กเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อแต่ละท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นนะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วมีกิจกรรมใดๆบ้างนะคะที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้และมีพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลย1นะคะนะคะ1เลยก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมศิลปะการวาดภาพการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะอย่างเช่นดั่งภาพเลยนะคะเด็กๆทำอะไรในภาพทำอะไรลูกเด็กๆทำอะไรในภาพ อาจจะมีการระบายสีหรือเด็กๆนะคะอาจจะมีการทำกิจกรรมศิลปะตัดแปะระบายสีต่างๆในที่นี้นะคะก็อันนี้ก็คือกิจกรรมนะคะที่เกิดนะคะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์นะคะต่อมาในข้อที่2ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบการเคารพผู้อาวุโสนะคะก็คือการไหว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะความกตัญญูกตเวทีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะในที่นี้ก็มีการส่งเสริมเช่นเดียวกันให้นักเรียนรู้จักความซื่อสัตย์เหมือนนักเรียนเลยนะคะเราเคยเรียนไปแล้วถูกไหมคะเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะสุจริตมีความขยันหมั่นเพียร นะคะในการเรียนของเราต่อมาในข้อที่3ข้อที่3นะคะคือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญานะคะในชุมชนก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆนะคะเด็กๆนะคะที่เข้าไปเรียนรู้ยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็เข้าไปร่วมกิจกรรมนะวันนั้นๆได้ในที่นี้นะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังนะคะหรือเป็นการสืบสานให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนของเรานั่นเองนะคะที่เด็กๆอาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็คือในด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะต่อมาในข้อที่4ส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอ๊ะเด็กๆสร้างได้อย่างไรความเป็นระเบียบเรียบร้อยคะทำยังไงได้บ้าง
4: เ
0: ข้าแถวให้เป็นระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวนะคะรับประทานอาหารหรือเวลาเราเข้าห้องน้ำมีคนอยู่เยอะๆเลยเราก็ต้องเข้าแถวนะคะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยนั่นเองนะคะหรือความสามัคคีความสามัคคีทำได้อย่างไรบ้างคะความสามัคคีทำได้ยังไงบ้างอย่างเช่นการแข่งกีฬาได้ไหมลูกได้การทำงานกลุ่มทำได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะความสามัคคีถ้ากลุ่มของเรานะคะมีความสามัคคีกันนะคะงานในกลุ่มของเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อมามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ นะคะสามารถนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนได้ในที่นี้นะคะให้การหยิบยืมได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือนะคะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเช่นสัตว์ใช่ไหมลูกก็สามารถเผื่อแผ่ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะต่อมาในหัวข้อที่สองจะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพนะคะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะเป็นหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะสร้างอาชีพนะคะมีการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนการฝึกทักษะเกี่ยวกับด้านอาชีพนะคะอย่างเช่นบางชุมชนนะคะอาจจะมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาฝึกอาชีพนะคะให้คนในชุมชนเนี่ยนะคะมีรายได้นะคะคนในชุมชนก็สามารถเข้าร่วมฝึกอาชีพจนเกิดรายได้เกิดขึ้นได้นะคะในที่นี้อาจจะมีหลากหลายอาชีพเกิดขึ้นนะคะมีเป้าหมายสำคัญของศูนย์ฝึกอาชีพคือให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์มีอาชีพและมีรายได้นั่นเองอย่างเช่นในภาพเขาเป็นการฝึกอาชีพเกี่ยวกับอะไรลูก
4: การประด
0: ิษฐ์ดอกไม้ใช่ไหมคะก็สามารถนำไปประดิษฐ์นะคะในงานต่างๆนะคะหรือในวันสำคัญต่างๆได้ในที่นี้นะคะหรือนะคะตัวอย่างในวันนี้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนเกี่ยวกับตัวอย่างศูนย์ฝึกอาชีพถ้าดูจากภาพ3ภาพนักเรียนคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ลูก เป็นการจักสานใช่ไหมลูกเรามาดูกันนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะคะเป็นศูนย์กศน.อำเภอบางสะพานนั่นเองนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณจัดโครงการฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสร้างสรรค์งานจากเส้นพลาสติกนั่นเองนะคะวงเล็บนะคะที่บอกว่ามีการจักสานตระก้านะคะให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มอสมและชาวตำบลกำเนิดนพคุณนะคะในที่นี้เด็กๆดูเส้นพลาสติกหลอดทำได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมได้ในเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะหรือในบางพื้นที่นะคะอาจจะมีการทำนะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่างเช่นผ้ามัดย้อมนะคะก็อาจจะมีการจัดกลุ่มขึ้นมานั่นเองนะคะหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะเพื่อให้คนภายในชุมชนนะคะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพและมีรายได้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้นะคะในขั้นปฏิบัตินะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนข้อเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริการสาธารณประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ผู้ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมค่ะหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการสาธารณประโยชน์เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานกันนะคะวันนี้นะคะคือใบงานที่6นะคะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยในใบงานที่6อ่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในใบงานที่6นะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหน้าช่องข้อความกี่ข้อคะกี่ข้อเอ่ยเราใส่เครื่องหมายถูกและผิดหน้าช่องข้อความทั้งหมด5ข้อนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายถูกและผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาตอบคำถามเพียง1ข้อนะคะเกี่ยวกับว่านักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนนะคะมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะในช่วงแรกที่มันเขียนนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะในช่วงแรกนะคะเด็กๆ ดูได้เลยนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะที่มีการใส่เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อความนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรานะคะทำการตรวจนะคะไม่มีการพูดคุยใดๆแล้วนะคะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีก1ครั้งนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนลองตรวจสอบดูนะคะทั้ง5ข้อของนักเรียนถูกต้องครบ5ข้อหรือไม่นะคะใครยังตรวจไม่เรียบร้อยมีไม่เอ่ย5ข้อนะคะต่อมาในตอนที่2นะคะมีการให้นักเรียนเนี่ยนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนมีบริการสาธารณประโยชน์นะคะใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้เดินดูภายในกลุ่มนะคะภายในห้องเรียนของเรานะคะซึ่งมีความคิดที่หลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในข้อนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะภายในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตามเลขที่นะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็นะคะให้นักเรียนนำเสนอได้เลยนะคะเดี๋ยวภายในห้องเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วหมายเลขแรกนะคะคุณครูขอเป็นหมายเลขที่3ค่ะมาโรงเรียนไหมคะหมายเลขที่3หมายเลขที่3ค่ะ
1: อยากได้ห้องสมุดในชุมชนครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: จะได้หาความรู้ในชุมชนครับ
0: เพื่อนบอกว่าอยากได้ห้องสมุดภายในชุมชนเพราะว่าจะได้หาความรู้ภายในชุมชนนั่นเองปรบมือให้กับเพื่อนหมายเลขที่3ขอบคุณค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนบอกสิ่งที่ตนเองต้องการนะคะแล้วบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดนะคะทำไมเพื่อนถึงเลือกห้องสมุดเพราะอะไรนะคะหมายเลขต่อมานะหมายเลขที่15ค่ะอยู่ไหนเอ่ย15มาอยู่กลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1
2: ขอบริการขับรถให้เราครับ
0: เพื่อนบอกว่าต้องการบริการสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ
2: บริการขับรถ
0: บริการขับรถเพราะอะไรลูก
2: เราจะได้สะดวกสบายขึ้น
0: เพราะว่าจะได้สะดวกสบายเกิดขึ้นขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนต่อมาหมายเลขที่10มาโรงเรียนไหมลูกหมายเลขที่10หมายเลขที่10หมายเลขที่10โบกไม้โบกมือนะคะ
3: ซ่อมแซมถนนครับ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าถนนส่วนมากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครับ
0: ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ต้องการคือการซ่อมแซมถนนนะคะเพราะว่าถนนเนี่ยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรนะคะไม่สะดวกนั่นเองนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยค่ะอยู่ในกลุ่มที่3นะคะ
4: อยากได้สนามบาสและอยากได้สระว่ายน้ำพอจะได้ออกกำลังกายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อน เพื่อนบอกว่าอยากได้สนามบาสนะคะก็คือสนามออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงด้วยนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่28ค่ะอยู่ไหนเอ่ย28ของเรา28อยู่ในกลุ่มที่2ค่ะ
5: สถานที่บริจาคสิ่งของแล้วก็อาหารค่ะเพราะจะได้นำสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้คนที่ไม่มีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากได้นะคะพื้นที่นะคะในการที่คนภายในชุมชนเข้ามาบริจาคสิ่งของนะคะที่เราไม่ได้ต้องการใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้กับคนที่ยังต้องการอยู่นั่นเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะต่อมาหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่9ค่ะไม่มาโรงเรียนหมายเลขที่6ค่ะอยู่ไหนเอ่ยหมายเลขที่6ของเรา
6: ต้องการอยากได้เครื่องออกกำลังกายครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
6: เพื่อทำให้ตัวเราแล้วคนในชุมชนได้แข็งแรงค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่าต้องการเครื่องออกกำลังกายนะคะเพื่อตัวเราก็จะได้แข็งแรงและบุคคลในชุมชนก็จะได้มีความแข็งแรงด้วยนั่นเองต่อมาหมายเลขต่อมาหมายเลขที่11ค่ะ11เชิญเลยค่ะ
7: นักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดตอบต้องการด้านการสร้างห้องสมุดเพราะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในห้องสมุดครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพื่อนต้องการห้องสมุดนั่นเองนะคะหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลขที่17ค่ะ
8: นักเรียนต้องการให้ท้องถิ่นของตนเองมีบริการสาธารณประโยชน์ใดเพิ่มเติมเพราะเหตุใดตอบต้องการสนามกีฬาเพราะประชาชนจะได้สามารถออกกำลังกายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องการสนามกีฬานั่นเองนะคะคุณครูก็ได้สุ่มเลขที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครอยากจะบอกข้อมูลของเราที่มีความต้องการไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยมีใครอยากเสนอข้อมูลเพิ่มเติมมีไหมกลุ่ม4หรอมีไม่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นกลุ่มที่4มีไม่เอ่ยอ่ะยกมือแล้วขอตัวแทน1คนเลยค่ะข้อมูลอาจจะแตกต่างจากเพื่อนก็ได้มีไม่เอ่ย1คนเลยค่ะดูสิเพื่อนจะนำเสนอข้อมูลอะไร
9: ต้องการเพิ่มเสาไฟฟ้าค่ะเพราะว่าหนูกลัวหมาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนบอกว่าอาจจะแสง

0: ว่างไม่เพียงพอใช่ไหมคะเวลาเราขับรถมืดๆเราอาจจะไม่เห็นสัตว์ต่างๆที่อยู่บริเวณข้างทางนั่นเองอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะเราต้องการแสงสว่างเกิดขึ้นภายในชุมชนนั่นเองนะคะอ่ะมาดูของคุณครูน้ำบ้างในชุมชนของครูน้ำครูน้ำต้องการสิ่งใดนะคะเพิ่มเติมครูน้ำต้องการห้องสมุดนะคะเพราะว่าจะได้ใช้บริการหยิบยืมนะคะและหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าในชุมชนของครูน้ำนะคะยังขาดห้องสมุดนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะองค์การบริหารนะคะส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆแก่ชุมชนเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์กีฬาเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องการบริการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองนะคะในคาบต่อไปเราก็จะเรียนรู้กันนะคะว่าบริการสาธารณประโยชน์เนี่ยนะคะเกิดประโยชน์อย่างไรแก่ประชาชนนะคะภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างนึงอย่าลืมวาดปีกอีกข้างนึงให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆ

0: อนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: แม่แค่พร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอามั้ยนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วจะเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่น

0: 2,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
0: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
0: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วเดี๋ยวดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: DLTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือ ก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเล

0: เช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
5: ครับครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตร หากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน

0: เพื่อนจ๋าฟืนมีสระอึงไหมนะฟืนมีสระอือเจอคำที่4แล้วเหลือคำสุดท้าย
1: นี่คืออีกาอีกาอีกา
0: เพื่อนจ๋าอีกามีสระอึงไหมนะอีกาไม่มีสระอึงไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
0: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: ที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลยนะ

0: สระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบที่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่2แล้วสนุกจังเลย

0: นี่คือม้าม้าม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสารอาไหมนะม้ามีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่3แล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
0: ๆนี่คือเสือเสือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสารอาไหมนะเสือไม่มีสารอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสารอาตัวใหม่ด้วยกัน
0: นี่คือกวางกวางกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสารอาไหมนะกวางมีสารอาเจอสัตว์ที่มีสารอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
0: นี่คือช้างช้างช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้พวกเราทำได้
2: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 น.ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือ

0: จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมค่ะ
1: ในช่วงวันที่10ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
2: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังเตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
3: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
4: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมวางพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
5: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
4: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองรอ1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
0: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บ ธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงก์ตอนตายลงค่ะกระบวนการย่อยสลายจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
3: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
6: ้ได ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
7: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้อธิบดีกรมศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัว นะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
3: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
0: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
2: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
8: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับอย่างรอบคอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเห็นว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้าน

0: เรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
1: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการสัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.ผู้คาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
2: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ามีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
1: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
3: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชัยนาทป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
1: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านและก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะคะขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ประมาณ 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: อ่ะพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์อีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะและไม่มีเสียงนะครับเอาละนักเรียนจำได้หรือไม่เมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าชื่อว่าเพลงอะไรลูก
1: ดวงจันทร์ขว
0: ั
1: ญฟ้า
0: ดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช่ไหมได้กลับไปทบทวนไหมทบทวนด้วยนะ

รำวงมาตรฐานอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้เลยนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยคุณครูนำมาฝากนักเรียนอยู่3ข้อนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันนะครับข้อที่1นะนักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงได้นะครับและข้อที่2ลูกนักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางก็จะได้ฝึกปฏิบัติอีกเช่นเคยนะอ่ะข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์และนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมไม่ยากนะครับถ้านักเรียนตั้งใจนักเรียนก็จะทำได้นะครับเอาละอ่ะดูกันต่อดูกันต่อนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับดูเลยนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามเนาะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตอบว่าถูกหรือผิดแค่นั้นเองนะครับเลือกตอบถูกหรือผิดแค่นั้นนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับอ่ะข้อที่1นะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายอีกครั้งนะให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนครับตอบแบบมั่นใจผิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดนะครับปลายทางแล้วลูกนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกับต้นทางนะครับสำหรับข้อที่1นั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยผิดนั่นเองตบมือนะครับที่ถูกต้องคืออะไรเท้าข้างไหนข้างขวาเก่งมากนะครับอ่ะดูต่อดูต่อข้อที่2นะครับกระทุ้งเท้าตรงเนื้อร้องคำว่าจันทร์อีกหนึ่งครั้งกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าจันทร์ข้อนี้ถูกหรือผิดคำนักเรียนครับคิดดีๆนะถูกหรือผิดลูกผิดใช่ไหมผิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยดูเฉลยพร้อมกันผิดตบมือนะครับข้อนี้ต้องตอบผิดนะครับจริงๆแล้วเราจะกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าฟ้านั่นเองนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายลูกการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีกหนึ่งครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยสำหรับข้อที่3นะครับถูกต้องตบมือนะเป็นยังไงง่ายไหมง่ายนะครับง่ายมากนะครับเอาละเราทบทวนเกี่ยวกับความรู้เดิมไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการร้องเพลงกันบ้างดูซิว่าลืมไปหรือยังนะครับสำหรับเพลงดวงจันทร์ขวัญฝันนะครับจำได้อยู่ไหมจำได้ไหมลูกจำได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนร้องเพลงกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเอาละพร้อมนะนั่งหลังตรงวางมือหรือรวมมือนะครับพร้อมที่จะกระทบจังหวะด้วยในการฝึกร้องเพลงเนาะนะและที่สำคัญเลยเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะครับไม่ดังเกินจนถึงขั้นตะโกนเนาะอันนี้ก็จะรบกวนเพื่อนข้างๆและไม่ไพเราะด้วยนะครับหรือไม่เบาเกินจนร้องในคอจนไม่ได้ยินเสียงนะครับอันนี้คุณครูก็จะถือว่าเราไม่ได้ฝึกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะและไพเราะด้วยนะครับพร้อมนะพร้อมไหมลูกพร้อมนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูนับ1 2และ3มาครับ

ครูคิดว่ารอบนี้เสียงยังเบายังไม่รู้ว่าเบาจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้คุณครูขอแบ่งเลยนะคุณครูจะให้ผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงต้นทางและผู้หญิงปลายทางนะลูกเราจะทบทวนร้องเพลงนี้กันนะครับร้องให้ดังขึ้นอีกหน่อยนะ

พร้อมไหมพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับครูนับ1 2และ3มาลูกดีมาก

เยี่ยมมากตบมือนะครับเป็นยังไงลูกผู้หญิงร้อง10คะแนนให้กี่คะแนนให้10เลยใช่ไหมเพราะร้องดีนะเสียงก็ดีนะครับเอาล่ะทีนี้ผู้หญิงเดี๋ยวเรามาฟังผู้ชายกันบ้างนะอ่ะผู้ชายต้นทางและผู้ชายปลายทางพร้อมนะลูกถ้าพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นนะครับคุณครูนับ1 2และ3มาครับเสียงอีกนิดนึง

เอาละเป็นอย่างไรบ้างผู้หญิงให้กี่คะแนนเต็ม10เท่าไหร่นะให้10เหมือนกันบางคนให้9ทำไมถึงให้9ลูกตัดตรงไหน1คะแนนตัดตรงไหนเสียงเบาเสียงเบานะคุณครูก็คิดว่าเสียงเบาเหมือนกันนะเอาละรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายพร้อมกันนะครับคุณครูนับ1 2และ3มา

ตบมือนะครับเอาละทุกคนร้องได้นะทุกคนร้องได้นะครับดูกันต่อนะเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนการปฏิบัติกันนะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าจำได้ไหมจำได้ไหมลูกถอยย่ำก้าวกระทุ้งใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลูกจำได้นะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับเอาละคุณครูให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นเลยนะครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงเอาละเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับถอยย่ำก้าวกระทุ้งนะเมื่อยืนแล้วมือเท้าเอวเลยมือเท้าเอวนะครับมือเท้าเอวนะได้ไหมหลังตรงนะพร้อมนะลูกเราจะทบทวนการปฏิบัติการย่ำเท้าโดยการร้องเพลงรอบนี้นักเรียนต้องร้องเพลงด้วยนะครับร้องให้ดังๆหน่อยนะมือเท้าเอวพร้อมเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรลูกจันใช่ไหมเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันและกระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่าฝาพร้อมนะ1 2และ3ไปครับ

เอกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยเอาหมดพื้นที่ถอยหลังถอยหลังนะครับอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้ไหมยังจำได้นะรอบนี้ทำเองนะรอบนี้จะทำเองนะอ่ะพร้อมอ่ะทีนี้ถอยอีกนิดนึงถอยนิดนึงพ่ออ่ะพร้อมทบทวนกันย้ำเท้าครูนับ1นับ2นับ3มาครับ

0: ยาราอาทอาทิปปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่ทบทวนย้ำเท่ากับเพลงบ้างเนาะเราร้องเพลงเองไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากับเพลงนะอย่าลืมเลยว่าเราจะก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรลูก
1: จาน
0: กระทุ้งเท้าขวาตรงคำว่า
1: ฝา
0: อ่ะพร้อมรอบนี้คุณครูเปิดเพลงนะครับอ่ะถอยลองหลังนิดนึงนะอ่ะพร้อมนะ
2: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: เท้าเอวพร้อม

0: ก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอย
1: พอหมดพื้นที่หมดพื้นที่นะครับเอาละทีนี้ลูกเราทบทวนกับเพลงไปแล้วนะดูแถวให้ตรงปล่อยงอนะครับเราจะจำคำนี้นะเพื่อที่จะมาทำให้การรำของครูนั้นง่ายขึ้นนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะท่องพร้อมกัน1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงออีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนปล่อยเอาใหม่ลูก1 2 3มาลูกจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมได้ไหมอ่ะท่องเอง1 2และ3
2: จีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอ
1: เยี่ยมมากจำได้ไหมจำได้ไหมอ่ะหลับตาสิเอาลองไม่มองหน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนะท่องคำนี้ดู1 2และ3อ่ะ
2: จีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยงอ
1: ลืมตาตบมือนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับเอาละทำอย่างไรนะครับมา อ่ะอย่างนี้นะลูกจีบเราจะเริ่มจากการจีบความนะจีบความนะจีบความนะครับอ่ะหลังจากนั้นมีคำอะไรต่อม้วนใช่ไหมอ่ะจีบม้วนค่อยๆม้วนเข้าหาตัวนิดนึงม้วนแล้วค่อยๆหงายใช่ไหมลูกค่อยๆหงายหงายเสร็จแล้วตึงไหมตึงแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอามือลงเอามือลงนะเอาใหม่นะจีบม้วนหงายตึงเอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะมาพร้อมนะครับ1 2และ3มาลูกจีบม้วนหงายตึงได้ไหมเอามือลงอีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงได้ไหมลูกได้ไหมเอามือลงนะครับเอามาอีก1ครั้ง1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงนะครับให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าตึงแขนจะต้องตึงอย่างนี้เลยจะไม่อย่างนี้นะอย่างนี้ถือว่างออยู่ตึงอย่างนี้หลังจากนั้นหักข้อมือเขาหาลำแขนด้วยอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกนะครับหักข้อมือด้วยนะครับเอาใหม่อีก1ครั้งครูนับ1 2และ3มาจีบม้วนหงายตึงได้ไหมลูกได้นะครูต่อเลยนะครูต่อเลยนะหลังจากนั้นลูกมีอีก3คำคือม้วนปล่อยงอใช่ไหมม้วนกลับเหมือนเดิมเลยม้วนกลับม้วนแล้วค่อยๆปล่อยจีบปล่อยงอนะคำว่างอคืองอลำแขนจะไม่ตึงเหมือนจีบจะงอลำแขนอย่างนี้นะครับแต่หักข้อมือเหมือนเดิมนะครับนะดูอีกหนึ่งครั้งดูคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อย

ง่อนะอ่ะทีนี้ทำพร้อมครูนะ1 2และ3อ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยง่อได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะทำเองสิ1 2และ3อ่ะจีบม้วนหงายตึงม้วนปล่อยง่อได้ไหมอ่ะได้แล้วนะครับทีนี้เราจะใส่กับเพลงเราจะใส่กับเพลงนะเราจะใส่กับเพลงนะพร้อมไหมนะครับอ่ะเราจะฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานโดยการร้องเพลงนะอ่ะอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนนักเรียนช่วยกันร้องเพลงนะพร้อมนะ1 2และ3ร้องเลยดวงครูทำให้ดูก่อนนะหนูร้องเพลงนะอ่ะ1 2และ3มา

เอกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้หนูทำเองนะครับมาพร้อมกันพร้อมนะร้องด้วยนะ1 2และ3มาลูกดู

0: เอกราชอาทิตย์ปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมหืออ่ะทีนี้อันนี้เนื้อเพลงเราไม่ต้องดูแล้วนะครับเมื่อกี้เราร้องได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติเข้ากับเพลงดูนะมือเข้ากับเพลงนะครับพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะดูแถวให้ตรงยืดหลังขึ้นนะครับอ่ะอ่ะพร้อมตั้งใจฟังเพลงดี
1: ขวัญฟ้าน
0: ะ
1: ท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะดวงจันทร์นะพร้อมนะ

0: ได้ไหมได้ไหมลูกนะพอเข้าใจนะเอาละอ่ะทีนี้คุณครูจะให้รวมเท้าและมือเลยนะครับเท้าและมือนะทีนี้นะเราเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะเราจะรวมกันแล้วเท้าและมือนะครับโดยการเข้าวงนะครับอ่ะทีนี้คุณครูขออนุญาตอย่างนี้นะผู้หญิง1วงผู้ชาย1วงอ่ะจับมือเลยนะครับปลายทางด้วยนะลูกถ้าจำนวนนักเรียนน้อยสามารถรวมได้เลยทั้งหญิงและชายนะครับอ่ะผู้ชายขยับมาตรงนี้ลูกผู้ชายขยับมาขยับมาด้านหน้าหน่อยอ่ะมันอาจจะวงรีได้อาจจะไม่ต้องกลมกลิกก็ได้เราฝึกซ้อมไว้เฉยๆนะครับอ่ะหลังจากนั้นปล่อยมือลงก้าวไปข้างหน้าครึ่งก้าวนิดเดียวอ๋อครึ่งก้าวนะถ้าก้าวเยอะเดี๋ยวก็แคบอีกอ่ะวงอ่ะนะอ่ะหลังจากนั้นเบี่ยงตัวเลยเราจะรำวงทวนเข็มนาฬิกานะครับได้ไหมอ่ะรอบนี้เอาเท้าก่อนไหมล่ะเอาเท้าก่อนนะเอาเท้าก่อนนะเอาเท้าก่อนนะพร้อมนะอ่ะมือเท้าเอคุณครูเปิดเพลงนะรอบนี้เท้าก่อนนะครับฟังเพลงดีๆ
1: ดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสาน
0: เท้าซ้ายของพระจันทร
1: ์และท่าจันทร์ทรงโปรดแปลง
0: ฟ้ามีสติฟังเพลงตั้งใจนะครับดวงจันทร์อันฟ้าถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำ

กระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งถอยยันก้าวกระทุ้งได้ไหมได้นะไม่มีปัญหานะอ่ะทีนี้เพลงจะเร็วนิดนึงจากที่เราซ้อมนะครับอ่ะดูวงให้ใหม่ดูวงขยายวงใหม่ผู้ชายลูกขยายวงใหม่นะครับอ่ะทีนี้รอบนี้ครูจะเอามือด้วยเอามือด้วยนะเอามือด้วยนะครับอ่ะโดยการร้องเพลงเองก่อนนะเดี๋ยวให้เข้าเพลงนะเอาร้องเพลงเองก่อนนะครับอ่ะพร้อมเวลาร้องเพลงร้องดังๆนะร้องดังๆนะอ่ะพร้อมมือวางแนบข้างลำตัวนะครับอ่ะเราจะเริ่มก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าจันใช่ไหมอ่ะดูนะปุ๊บเวลาเราจะเข้าซ้ายปุ๊บดวงจันได้ไหมลูกเอาใหม่เอาใหม่เวลาจีบแขนตึงเลยเอาใหม่หนึ่งสองและสามดวงจันได้ไหมได้ไหมเอาดวงจันทร์ก่อนได้ไหมเอามือลง1 2และ3อ่ะดวงจันทร์คำว่าขวัญฟ้าค่อยๆม้วนมือขวัญฟ้าได้ไหมเอาใหม่แค่นี้นะครับอ่ะพร้อมมือแนบข้างลำตัวครูนับ1 2และ3อ่ะดวงจันทร์ขวัญฟ้าได้ไหมลูกได้ไหมหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยตามที่เราฝึกนะครับถอยย่ำก้าวกระทุ้งแล้วก็เปลี่ยนมือเอาใหม่นะอ่ะรอบนี้เราจะรำต่อเลยจบเพลงพร้อมนะช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะครับพร้อมนะลูกนะต้นทางพร้อมนะอ่ะมา1 2และ3มาลูกร้องเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาแล้วเปลี่ยนขวัญพี่จันประจำราตรีแต่ขวัญพี่เปลี่ยนมือประจำใจที่เธอทูลคือชาติเอกราชอาทิตย์ปะไตทนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอ๋ยพอได้ไหมพอได้ไหมเราฝึกบ่อยๆนะเดี๋ยวเราฝึกอันนี้ครั้งแรกนะครับทีนี้รอบนี้คุณครูดูผู้ชายหน่อยนะครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบกระจายนิดนึงผู้ชายนิดนึงเวลาปฏิบัติช่วยคุณครูร้องเพลงด้วยนะพร้อมผู้หญิงช่วยครูร้องเพลงด้วยนะมือวางแนบข้างลำตัวนะครับพร้อมครูนับหนึ่งสองและสามแม่ดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่ดังดังดังอีกผู้หญิงช่วยร้องดังดังไปจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนแขนงอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกนะครับนะอ่ะตั้งใจสิตั้งใจตั้งใจนะอ่ะทีนี้พร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายพร้อมกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะอ่ะพร้อมนะเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะลูกร้องดังๆคุณครูเข้าใจว่ามันยากนะแต่เราถ้าเราตั้งใจเราจะทำได้นะถึงไม่ได้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเราก็ได้เข้าใจไหมลูกแต่เราต้องตั้งใจก่อนนะครับอ่ะตัวตรงมือแนบข้างลำตัวช่วยกันร้องเพลงดังๆคุณครูนับหนึ่งนับสองคุณครูนับสามมา
ดวงจันทร์ควันฟ้าชื่นชีวาหอยยำก้าวกระถุงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนแขนงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนูร้องเพลงเบาว่ะหนูร้องเพลงเบาหนูเลยไม่รู้เพลงอะไรเลยเพราะฉะนั้นร้องเพลงดังๆหน่อยเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะร้องเพลงดังๆนะลูกคุณครูยังไม่เปิดเพลงเพราะถ้าครูเปิดเพลงปุ๊บมันเร็วหนูก็จะทำไม่ทันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกแบบร้องเพลงก่อนหนูร้องเพลงกันได้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยครูร้องด้วยนะครับพร้อมนะครูนับหนึ่งครูนับสองครูนับสามมา

0: ม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอเอาละไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอบนี้คุณครูเปิดเพลงเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูยังไงคุณครูจะมีเวลาให้หนูไปฝึกกันอยู่ดีนะครับอ่ะทำวงสวยๆรอบนี้คุณครูจะเปิดเพลงรอบนี้ครูเปิดเพลงเลยนะเปิดเพลงเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนไปฝึกกันอีกอ่ะพร้อมตั้งสติฟังเพลงลูกเบี่ยงตัวให้เรียบร้อยจ้าครูเปิดเพลง
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง
0: ท่าเราได้แล้วแค่ใส่มือนะคำว่าจันทร์นะจีบเลยนะมาดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาม้วนงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอจีบม้วนแขนตึงม้วนปล่อยงอได้ไหมเอาละอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาหนูไปฝึกนะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้ไปฝึกนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับขั้นปฏิบัติของเรานะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนออกมาปฏิบัติให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับและคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนด้วยนะครับอ่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

0: เอาล่ะนักเรียนลูกเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกปฏิบัติมาลูกได้ไหมได้ไหมพอได้นะครับเอาละอ่ะเดี๋ยวทีนี้ดูที่หน้าจอของคุณครูเลยนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนก็ได้นะส่งตัวแทนก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ผ่อนฟ้าให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยเอาละต้นทางใครจะออกยกมือเลยยกมือเลยลูกเอาละเอามือลองเอามือลองเอาลุกขึ้นมาเลยนะครับอันที่เหลือปรบมือนะปลายทางเหมือนกันนะลูกเราหาพื้นที่ว่างนะครับนะในการปฏิบัติท่ารำนะครับทีนี้จับมือเป็นวงกลมนะเอาละผู้หญิงกับผู้ชายสลับกันสิผู้หญิงกับผู้ชายสลับกันนะมือลงมือลงมือลงนะครับผู้หญิงสลับผู้ชายนะผู้หญิงสลับผู้ชายอย่างนี้ลองดูอย่างนี้นะครับอันนี้แค่รำแค่ท่าให้ถูกต้องเฉยๆเนาะแต่ว่าการรำคู่จริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับในการรำคู่แต่ว่าเราแค่นี้ก่อนเนาะพอรู้นะครับเอาละปลายทางพร้อมไหมลูกปลายทางออกมาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติการพร้อมกับต้นทางเนาะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราถือว่าเราเพิ่งฝึกนะลูกนะเรายังมีเวลาอีกมากที่เราจะกลับไปฝึกฝนถูกไหมนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าท่าช้างประสานงาและท่าจันทร์ทรงกรดแปลง

0: เป็นอย่างไรบ้างนะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนเลยนะคะปรบมือให้กับตัวแทนของเรานะครับแค่นี้ก็เก่งมากแล้วใช่ไหมลูกเก่งมากแล้วเนาะเรายังมีเวลาฝึกฝนกันอีกเยอะนะครับเอาละอ่ะประจำที่ประจำที่นะครับมานั่งเลยหญิง3ชาย3มาเลยลูกเดี๋ยวเรามาสรุปการเรียนรู้กันนะครับเอาละเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะเราจะมาสรุปการเรียนรู้กันนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามเหมือนเดิมเลยตอบถูกหรือผิดนะครับนักเรียนนะอ่ะเรามาดูข้อที่1เลยดูข้อที่1เลยครับที่หน้าจอนะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดนะถูกใช่ไหมเอาละต้นทางตอบว่าถูกปลายทางหนูสามารถตอบกับครูปลายทางได้เลยเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับข้อที่1นั้นครูเฉลยเลยถูกต้องตบมือรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนนั่นเองนะครับดูข้อที่2ลูกโทนเป็นเครื่องแต่งกายของรำวงมาตรฐานข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดตอบแบบมั่นใจ
1: ผ
0: ิดผิดใช่ไหมต้นทางตอบว่าผิดใช่ไหมดูคำตอบนะครับดูเฉลยผิดถูกต้องตบมือนะครับข้อนี้จะต้องตอบผิดนะเพราะจริงๆแล้วโทนคืออะไรลูกเครื่องดนตรีนะครับอ่ะดูข้อต่อไปนะข้อที่3นะครับรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดใช่ไหมอ่ะดูเฉลยเลยผิดครับตบมือนะจริงๆแล้วรำโทนไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะเอาล่ะดูต่อข้อที่4นะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิดนะ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูเฉลยเลยถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายของรำวงมาตรฐานมีทั้งหมด4แบบนะแบบที่1เลยคือแบบชาวบ้านนะครับแบบที่2แบบรัชกาลที่5นะครับแบบที่3แบบสากลนิยมนะและแบบสุดท้ายแบบที่4

0: แบบราตรีสโมสรนั่นเองการแต่งกายรำวงมาถันมี4แบบนะจำด้วยนะดูข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับท่ารำของรำวงมาตรฐานนำมาจากเพลงแม่บทจำนวน17ท่ารำข้อนี้ตอบถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิดมีเสียงแตกนะเอาล่ะเอาใครว่าถูกยกมือก่อน17ท่ารำปลายทางด้วยนะลูกยกมือตามได้เลยนะครับเอามือลงนะใครว่าผิดยกมือขึ้นลูกเอาและพอมีบ้างนะครับพอมีบ้างเอามือลงเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะถูกต้องนะครับตบมือนะเอาละสำหรับคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวนะเอาละอ่ะดูข้อต่อไปเลยนะครับรำวงมาตรฐานเป็นการรำทวนเข็มนาฬิกาข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ดัง
1: ๆ
0: ถูกใช่ไหมเอาละเฉลยเลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละทีนี้ลูกข้อที่7นะครับข้อที่7รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดครับถูกต้องตบมือนะครับจริงๆแต่มันมีแค่กี่เพลง10เพลงเท่านั้นนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเพลงดวงจันทร์ผันฟ้าใช้ท่ารำช้างประสานงานะครับและจันทร์ทรงกรดแปลงข้อนี้ถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ดังๆเลย
1: ถ
0: ูกใช่ไหมดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละทีนี้คำถามแบบนี้หมดแล้วตอบถูกหรือผิดต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะอาจารย์นะลูกครูจะให้นักเรียนนะครับบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการชมการแสดงนะครับสำหรับข้อนี้ลูกต้นทางใครจะตอบเอ่ยยกมือลูกสำหรับประโยชน์ที่ได้รับนะครับจากการชมการแสดงมีอะไรบ้าง
2: ได้รับความสนุกสนานครับ
0: ได้รับความสนุกสนานใช่ไหมมีอะไรอีกไหมลูก
2: ได้เห็นความงดงามครับ
0: ได้เห็นความงดงามนะครับใช่ไหมลูกใช่ไหมเพื่อนตอบถูกไหมถูกนะตบมือนะครับเก่งมากนะครับมีอีกไหมลูกเขาจะตอบมีอีกไหมมาอีกหนึ่งคนมาเร็วประโยชน์นะครับที่ได้รับจากการชมการแสดงมีอะไรอีกลูก
3: ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้คลายเครียดค่ะ
0: ได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้คลายเครียดใช่ไหมผ่อนคลายความตึงเครียดตบมือนะครับเป็นคำตอบที่ดีเลยนะเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับเอาละครับนักเรียนครับนะยังไงคุณครูก็ขอฝากนะลูกนะให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับหาเวลาว่างในการฝึกปฏิบัตินะในเนื้อหาของรำวงมาตรฐานนะครับนั่งหลังตรงนะครับและในภาคเรียนนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้าภาคเรียนนี้สวัสดีครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลา

สมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: นามลี
2: เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะรู้จักนะคะว่านามวลีนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงคำให้ได้ใจความเดี๋ยวคุณครูจะมีคำเหล่านี้นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียงกันคุณครูจะแปลสลับกันไปแล้วถ้าเด็กถ้านักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนไหนที่เรียงได้นะคะก็ให้วิ่งออกมาหน้าห้องเลยค่ะเพื่อที่จะมาตอบนะคะว่าคำเหล่านี้นั้นเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังลูกเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดู

0: ตของครูนะคะคนแรกค่ะไหนลองเรียงดูสิคะและน่าจะเรียงว่าอะไรถึงจะได้เป็นข้อความเอ่ยเป็นคนไทยรุ่นใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูมายืนตรงนี้ก่อนลูกต่อไปไหนลองเรียงใหม่ดูสิได้คำว่าอะไรนะได้คำว่าอะไรลูกดอกกุหลาบสีแดงเดี๋ยวรับรางวัลหลังทำกิจกรรมนะลูกนะต่อไปคนสุดท้ายเรียงดูซิเออะไรนะเรียงได้คำว่าอะไรคะ
1: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเอาละค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลนะคะเด็กๆคิดว่าเพื่อนๆ เรียงถูกต้องไหมคะลูกเราลองดูค่ะข้อความนี้คือข้อความว่าอะไรคะ
2: คนไทยรุ่นใหม่
0: ข้อความที่2คือ
2: ดอกกุหลาบสีแดง
0: ข้อความที่3คือ
2: มดดำตัวน้อย
0: มดดำตัวน้อยเห็นไหมคะว่าคุณครูเนี่ยถ้าแยกออกมาเป็นคำเนี่ยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นคำใช่ไหมคะพอเราเนี่ยนำคำเหล่านี้มารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นข้อความขึ้นมานะคะแต่มันยังไม่ได้เป็นประโยคเพราะว่าอะไรลูกขาดอะไรไปคะจำเรื่องประโยคได้ไหมเอ่ยประโยคต้องมีอะไรคะใช่หรือเปล่านะประโยคจะต้องมีกริยาอยู่ด้วยนะคะแต่บางประโยคเนี่ยบางประโยคนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีนามหรือนามวลีนะคะเพราะว่าบางประโยคนั้นแค่มีกริยาวลีก็สามารถเป็นประโยคได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะในเรื่องกริยาวลีเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนามวลีกันก่อนนะลูกและคำเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นคำนะคะที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคำเหล่านี้ก็คือนามวลีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของคำว่านามวลีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาดูความหมายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนามวลีได้2นะคะนักเรียนจะต้องจำแนกส่วนหลักและส่วนขยายของนามวลีได้ข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของนามวลีได้นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอาจจะยังสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำว่านามวลีใช่ไหมคะว่านามวลีคืออะไรแต่ถ้าคุณครูถามว่าคำนามคืออะไรล่ะลูกมีใครสามารถตอบได้บ้างไหมคะคำนามคืออะไรลูกผิดไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเราสามารถแสดงได้เลยลูกคำนามคืออะไรคะ
3: คำนามคือชื่อที่เอาไว้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะคำนามนะคะเป็นคำที่เราไว้ใช้เรียกนะคะชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะทั่วไปนั่นเองคราวนี้เมื่อเรารู้จักคำนามแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับนามวลีนะลูกนะนามวลีนะคะคืออะไรนามวลีคือวลีที่มีนามหรือกลุ่มนามเป็นส่วนหลักนามวลีนะคะจะมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนหลักและส่วนขยายคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะจำให้ดีว่านามวลีจะมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะลูก
2: 2 ส่วน
0: 2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วน

0: ส่วนหลักและ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายเก่งมากค่ะให้จำไว้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะนามวลีนะคะจะทำหน้าที่เหมือนคำนามค่ะคือเป็นประธานและกรรมของประโยคให้จำไว้เลยว่านามวลีทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นประธานและ
1: กรรม
0: ของประโยคนะคะซึ่งส่วนหลักของนามวลีนั้นจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายของวลีจะมีหรือไม่มีก็ได้เมื่อกี้เราจำได้ไหมว่านามวลีมีอยู่กี่ส่วนเอ่ย
1: 2 ส่วน
0: ด้วยกันนั่นก็คือ
1: ส่วน
0: หลักและส่วน
1: ขยาย
0: ซึ่งนามวลีทำหน้าที่เหมือนคำนามเลยค่ะนั่นก็คือเป็นประธานแล้วก็เป็น
1: กรรม
0: ไหนๆลูก
1: ของประโยค
0: นะคะซึ่งการทำหน้าที่เนี่ยเราก็บอกแล้วนะคะส่วนหลักของนามวลีนั้นมักจะปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเราจำเป็นที่จะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูก
1: ไม่
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าส่วนขยายของนามวลีนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกเมื่อกี้เลยเป็นข้อความเมื่อกี้เลยค่ะดอกกุหลาบสีแดงส่วนใดคือส่วนหลักส่วนใดคือส่วนขยายไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะส่วนหลักคือส่วนไหนลูก
1: ดอกกุหลาบ
0: ส่วนหลักนะคะในส่วนหลักเนาะคือดอกกุหลาบใช่ไหมลูกแล้วส่วนขยายล่ะคะ
1: สีแดง
0: อุ๊ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นสีแดงอะเราใช้ความคาดเดาดูใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูนะคะสีแดงครูขอวงกลมนะคะสีแดงจะเป็นส่วนขยายนะคะส่วนดอกกุหลาบก็คือจะเป็นส่วนหลักจะถูกไหมนะเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมลูก
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าไม่ถูกเอามือลงใครว่าไม่ถูกเอามือลงอ้าวงงใครว่าถูกต้องยกมือใครว่าเมื่ออันเนี้ยไม่ถูกต้องเอามือลงอย่าหลงกลสิคะใครที่บอกว่าไม่ถูกต้องแสดงว่าเราก็จะต้องยกมือค้างไว้นั่นเองโอ้มีสติไหมลูกสติเราต้องเรียกสติกลับมาเอาปมมือหนึ่งครั้งปมมือหนึ่งครั้งลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเอง2 รอบเอามือจับหัวเอามือจับเข่าเอามือจับเท้าแล้วเอามาแตะจมูกหอมไหมลูกล้อเล่นค่ะล้อเล่นนั่งลงได้ลูกใครที่ไม่ซักถุงเท้านะคะระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องอนามัยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนหลักคือดอกกุหลาบส่วนขยายคือสีแดงจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆส่วนหลักนะคะนั่นก็คือคำว่าดอกกุหลาบนั่นเองส่วนขยายนั่นก็คือคำว่าสีแดงเด็กๆปลายทาง

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยถ้าตอบถูกนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้คุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะนามวลีมีส่วนประกอบอยู่กี่ส่วนนะลูก
1: สองส
0: ่
1: วน
0: ส่วนที่หนึ่งคือ
1: ส
0: ่
1: วนหล
0: ักส่วนที่สองคือ ส่วนขยายนามวลีทำหน้าที่อะไรในประโยคลูกเป็นประธานแล้วก็เป็นกรรมนะคะซึ่งนามวลีนั้นจะต้องปรานามวลีส่วนหลักจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมลูกนามวลีส่วนหลักนะจะต้องปรากฏอยู่เสมอไหมเราจะต้องปรากฏอยู่เสมอแต่ส่วนขยายเป็นอย่างไรลูกไม่จำเป็นจะต้องปรากฏอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏอยู่ในประโยคก็ได้นะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงกิจกรรมส่วนหลักส่วนขยายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือข้อความมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมทำกันไม่ต้องตกใจลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทุกกลุ่มเลยนะคะแต่นี้คุณครูจะให้เด็กๆลองดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพอจะแยกออกหรือยังนะว่าส่วนหลักส่วนขยายคืออะไรนี่คือส่วนหลักนี่คือส่วนขยายเดี๋ยวเวลาเด็กๆทำกิจกรรมให้เด็กๆแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูคำนี้คำว่านกขุนทองเด็กๆว่าส่วนใดเป็นส่วนหลัก
1: นก
0: ถ้าหนูบอกว่านกเป็นส่วนหลักหนูก็ย้ายนกมาไว้ตรงนี้ขุนทองเป็นส่วน
1: ขยาย
0: ดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาขุนทองไปไว้ในส่วนไหนคะ
1: ส
0: ่วนขยายนะคะเอาละค่ะแต่ข้อความของครูเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันนะคะแล้วถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มนั้นจะได้รางวัลไปทั้งกลุ่มเลยค่ะพร้อมหรือยังคะลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนนะคะออกมารับใบกิจกรรมค่ะตัวแทนตั้งแถวเก็บชุดกิจกรรมก่อนเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยพร้อมนะลูกเดี๋ยวเราจะทำพร้อมๆกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเมื่อเราได้ใบนี้ไปแล้วนะคะเราจะแกะพร้อมๆกันและลงมือทำพร้อมๆกันนะลูกเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเอาใจช่วยเพื่อนๆต้นทางด้วยนะลูกหรือถ้านักเรียนปลายทางมีชุดกิจกรรมนี้อยู่ในมือนะคะก็สามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะเอาละค่ะไปนั่งได้เลยลูกอย่าเพิ่งแกะนะอย่าเพิ่งแกะนะลูกลองวางแผนกันก่อนสิว่าเราจะวางส่วนหลักส่วนขยายตรงไหนเอ่ยอย่าเพิ่งแกะแค่บอกว่าให้วางแผนใจเย็นลูกใจเย็นใช่มันเยอะมากมันเยอะมาก

เด็กๆคะครูจะเรียงครูจะเรียงคำไว้ให้แล้วนะคะดังนั้นหนูแค่พิจารณาก็พอว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายนะลูกอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเอามือจับหัวเดี๋ยวครูนับ1ถึง3นะคะแล้วให้ลงมือแกะได้เลยนะใครขี้โกงเดี๋ยวปรับแพ้นะ1 2

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกเมื่อกี้เวลาเราเรียงใช่ไหมคะเราเรียงจากอะไรก่อน
1: เรียงจาก
0: ในนวลีนะคะจะมีส่วนหลักกับส่วนขยายใช่ไหมคะเมื่อกี้ข้อความแรกจะเป็นนกขุนทองใช่ไหมคะข้อความที่สองของเราคืออะไรลูกบางคนอาจจะแมวอยู่บนเสื่อบ้างอ่ะถ้าอย่างนั้น

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะคำว่าแม่บ้านสมัยใหม่อ่ะส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายแม่บ้านส่วนหลักส่วนสมัยใหม่ล่ะ
1: ส
0: ่
1: วนขยาย
0: ส่วนขยายเด็กๆตรวจสอบของตัวเองไปด้วยนะลูกว่าถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะต่อไปเรามาดูบนเสือกับแมวอันไหนอ่ะคำใดเป็นส่วนหลัก
1: แมว
0: ทำได้เป็นส่วนขยาย
1: บนเสือ
0: บนเสือต่อไปสุนัขสีน้ำตาล
2: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยาย
0: สุนัขเป็นส่วนหลักสีน้ำตาลเป็นส่วนขยายต่อไปคำว่าริมน้ำกับคำว่าบ้าน
2: บ้านเป็นส่วนหลัก
0: บ้านเป็นส่วนหลักริมน้ำเป็นส่วน
2: ขยาย
0: ขยายต่อไปเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรถไฟความเร็วสูงส่วนใดเป็นส่วนหลักลูก
1: รถไฟ
0: รถไฟเอาความเร็วสูงเป็นส่วนหลักไม่ได้หรอ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ถูกไหมต่อไปความเร็วสูงก็คือส่วนไหนคะ
2: ส
0: ่
2: วนขยาย
0: ส่วนขยายนั่นเองต่อไปค่ะสุดท้ายท้องฟ้ายามเย็น
2: ท้องฟ้า
0: ท้องฟ้าคือ
1: ส
0: ่
1: วนหล
0: ักส่วนหลักยามเย็นคือส่วนขยายอ่าในกลุ่มไหนถูกต้องบ้างเอ่ยอ่ะของเราไม่ถูกแล้วลูกไม่เป็นไรถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วแค่สลับแค่สลับนิดนึงไม่ได้มีปัญหาค่ะสุนัขจะนอนบนเสือก็ได้ลูกหรือแมวจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้ค่ะอันนี้ได้นะคะครูอรุณมารวยให้นะลูกแสดงว่าหนูก็ถูกต้องยกกลุ่มเช่นกันอ่ะปรบมือให้กลุ่มตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็มัดไว้ให้เรียบร้อย

ังจากที่เด็กๆรู้จักนามวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วยากไหมลูกแต่เมื่อสักครู่นี้พอเราได้ยินคำว่านามวลีเด็กๆรู้สึกยังไงคะยากมากแต่เมื่อเราได้ทำกิจกรรมแล้วเป็นยังไงคะง่ายมากเดี๋ยวเรานะคะก็เข้าสู่กิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกทำใบงานโดยที่คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นค่ะตรวจประเมินใบงานที่7นะคะต่อไปเรามาดูนะคะกิจกรรมของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและนำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันลูกคำชี้แจงในนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ

0: ให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมในส่วนที่เป็นส่วนหลักของนามวลีนะคะและขีดเส้นใต้ส่วนขยายของนามวลีเด็กๆลองดูนะคะส่วนหลักเราให้ทำอย่างไรนะวงกลมส่วนขยายเราให้ทำอย่างไรนะ
1: ข
0: ี
1: ดเส
0: ้
1: นใต้
0: ขีดเส้นใต้นะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าส่วนว่านามวลีมักจะอยู่เป็นทำหน้าที่อะไรของประโยค
1: เป็นประธาน
0: และเป็นกรรมดังนั้นพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือข้อความที่คุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแบบฝึกหัดฮาร์ดคอร์ด้วยกันเด็กๆบางคนนะคะอาจจะตกหลุมพรางที่คุณครูได้วางไว้แต่ก็ขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและให้คำแนะนำคำชี้แนะ

0: าล่ะค่ะเด็กๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนใครถูกทั้งหมด5ข้อยกมือเก่งมากไหนใครถูก4ข้อยกมือใครถูก3ข้อไม่เป็นไรลูกคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ๆ3ข้อก็เก่งแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางก็ด้วยนะคะพยายามฝึกฝนนะคะใครถูก5ข้อก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือหากเราพูดคุยสื่อสารโดยขาดนามวลีนักเรียนคิดว่าจะเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์หรือเข้าใจหรือไม่มีใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยหนูลองตอบก่อนสิคะว่าถ้าขาดนามวลีไปเนี่ยการสื่อสารจะสมบูรณ์ไหมลูก
1: ไม่สมบูรณ์ครับ
0: ไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเข้าใจได้ไหมคะ
1: เข้าใจไม่ได้ครับ
0: เข้าใจไม่ได้เพราะอะไรคะ
1: อาจจะทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ครับ
0: อาจจะทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนได้เก่งมากค่ะไหนมีใครอยากจะตอบอีกบ้างเอ่ย
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเราขาดนามวลีไปก็อาจจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นเข้าใจได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆทุกคนปรบมือให้เพื่อนๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้สนุกไหมลูก
3: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับนามวลีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งถัดไปกันค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกริยาวลีค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่7เรื่องกริยาวลีแล้วก็ใบงานที่8เรื่องกริยาวลีซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะกลับไปทบทวนเรื่องนามวลีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นหลังจากนั้นเมื่อบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกริยาวลีเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: น
0: ัก
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ึ่งเลยใช่ไหม
1: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทำไหนไปหางลงให้ใช้ไปหางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
3: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
0: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: โอ้ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่เสร็จ

0: นะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นวอ
1: คางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันนึงกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: โก้มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็น มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับ

0: แล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับครับ
1: สบายใจเลยนะคร
0: ับสบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนไหนครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่สองกันเลยครับ
1: สำนวนที่สองนะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับ

0: ผ้าปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับ อีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊ก
0: วัวค่ะภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะคะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: ม
1: ู
0: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆอ่ะๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป .6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้กับ ให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆ เนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้

0: างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: หลังจากนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2สิทธิ์นี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
0: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
1: ปรบมือให้ตัวเองครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: ในมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหะแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตนะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆดายตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวดายนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสําหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนายวนาศรีสรรจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลย

0: ก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเม็ดมากนัก
1: ครับผม
0: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชูมูลมากขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชูมูลอะเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
0: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อร
0: ์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิ้นมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนายนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต่งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกก็เราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยแล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยคนส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140-150บาทแต่ถ้าเราซื้อนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างอ่ะเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกก็คือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องการฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันสามารถทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำแล้วอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700-800

เปรี้ยวแล้วก็อันนี้นี่เป็นนมสดพัชเจอไรส์เนี่ยๆอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์นึงพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70ซีซีต่อน้ำ20ลิตรลิตรนึงก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนนั่นน่ะประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งเข้ามาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวจุลินทรีย์ที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวแล้วขั้นตอนต่อไปก็พอน่าจะเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้ได้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

0: คงจะไม่มีใครหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นได้เปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเรายังคงมีภูมิปัญญาไทยในการที่เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะในเรื่องของหยูกยาสมุนไพรมีพืชผักชนิดไหนที่สามารถเป็นตัวยาสมุนไพรในการรักษาโรคได้ไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพื้นต้นนี้ครับ
1: ต่อไปนี้ผมจะได้มาแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
2: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาหั่นเป็นฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี่ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี่จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดๆได้แล้วนะคะยังสามารถ

0: นำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะ
1: หั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะพอตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาดื่มได้เลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
2: ที่พูดกับอันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งยาให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนและทศิษย์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
3: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร นั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
4: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เรามาปลูกผักเนี่ยก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่าๆนะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไป

ก็หมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโจมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโจมส่วนนี้ไปทอดกับไข่ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโจมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่อนมันประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรจะหายากบางส่วนอย่างเช่นต้นอย่างต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นบดูนะครับต้นนี้เรียกว่าต้นบดูบดูใสส่วนต้นนี้เรียกต้นเป้านะครับต้นนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีนี่ก็เรียกว่าต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขามารับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำน้ำนำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอร์12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: สิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ้าเมื่อกี้คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับโรคห่าในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคห่าที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีห่าลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคห่ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคห่าที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
2: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่อง

0: ระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
1: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
2: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
3: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีหยดลงไปตรงไหนๆก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆตรงเมื่อหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
2: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
0: ยุคของหมอบัตเลเนี่ยเพรสเมดิเลือกเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตเลนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
1: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ.2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
1: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
2: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรสนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลสิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงสิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิตจึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวพางทรงเข้ารับการรักษาที่สิริราชประกอบกับมีการสร้างความเข้าใจให้กับเหล่าขุนนางและประชาชนโรงพยาบาลจึงมีที่นิยมมากขึ้นครับต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
2: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
3: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
4: ในกลุ่มของ Presbyterian เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
2: แต่หมอเอก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
1: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
5: ครับ
1: หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
5: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
1: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
2: ในปี2434หมอเอก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
1: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
5: ครับ
2: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ๆตระกูลหนึ่งนะครับ
0: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
1: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
0: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
0: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Locky Failure เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
2: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิจารณาต่อรองจนเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ยได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8 เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่สิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้สิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้งสองโรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม
0: ่ในสมัยรัชกาลที่6สิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาแล้วก็กลายเป็นอนามัยแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
5: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได
4: ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรต่ออะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน
5: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
4: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ย พอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์

ตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศประชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อ

คลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมี

0: ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนะอยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
4: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอ

0: ทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ส้นใยทอละละที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีหัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแป้งอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกนำไปแข่งทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะ

ำความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

ภาพเขียนสีที่ประตูผาสามารถแบ่งออกได้เป็น7กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผาเลียงผาพบภาพเงาทึบของสัตว์สีเท้าขนาดใหญ่2ตัวลักษณะคล้ายเก้งหรือเลียงผาปรากฏอยู่กลางภาพท่ามกลางภาพเงาทึบและภาพโครงร่างของสัตว์ประเภทอื่นเช่นวัวนกเต่าม้าภาพบุคคลและภาพมือเป็นต้นกลุ่มที่2ผานกยูงพบภาพเงาทึบของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่มีงอนและแผนหางคือนกยูงล้อมรอบด้วยภาพมือที่สร้างขึ้นด้วยการประทับและพ่นสีและพบโครงร่างของสัตว์ประเภทต่างๆเช่นกระรอกวัวกระจงหรือพังพรและสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกรวดกลุ่มที่3ผาวัวพบภาพที่มีโครงร่างขนาดใหญ่ของสัตว์ที่มีเขาคล้ายวัวภาพมือและพบกลุ่มภาพที่ใช้เทคนิคในการสร้างภาพที่น่าสนใจคือการใช้พู่กันขนาดเล็กวาดภาพเป็นภาพแบบวัว2ตัวซ้อนกันด้านหน้ามีภาพบุคคล7คนยืนล้อมรอบอยู่กลุ่มที่4ผาเต้นระบำพบภาพบุคคลจำนวน5คนมีรายละเอียดของการสวมใส่เสื้อผ้าบางภาพอยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆกันเช่นบ้างก็กำลังก้าวเท้าไปข้างหน้าบ้างก็ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและบ้างก็ยกแขนข้างหนึ่งเท้าสะเอวส่วนแขนอีกข้างหนึ่งยกงอขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาพสัตว์หลากหลายประเภทและภาพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รสหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงลำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระพรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์การทำนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคแมร์ซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสัมพันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อ

0: ก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่ตรดนะครับแต่ตรดอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
1: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำลำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรหมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำได้ซึ่งโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
1: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสานโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสานและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสานก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่นยังคงให้ความสำคัญและผลักดันให้ประเพณีวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ต่อไปโดยนายพิชิตสายแสงจันทร์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
4: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับ ในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะยิ่งของประเพณีการรำตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การแสดงในระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสะดุดพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป
1: ถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นร้อยภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด
1: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ศิลปะถ้ำผาแต้มโขงเจียมตั้งอยู่บนภูผาขามบ้านกลุ่มตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบนภูผาขามแห่งนี้พบศิลปะถ้ำจำนวน4แหล่งได้แก่ผาขามผาแต้มผาหมอนและผาหมอนน้อยเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีชื่อผาแต้มโขงเจียมเป็นชื่อเรียกกันในท้องถิ่นหมายถึงเป็นหน้าผาที่มีสีไประบายขีดเขียนหรือไปแต้มไว้เป็นรูปร่างต่างๆส่วนคำว่าโขงเจียมเป็นสร้อยคำเพื่อให้ทราบว่าผาแต้มนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอโขงเจียมนั่นเองภูผาขามซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มโขงเจียมเป็นภูเขาหินทรายที่ผุกร่อนสูงจากพื้นที่ราบริมแม่น้ำโขงประมาณ160เมตรชาวบ้านแถบภูผาขามรู้จักผาแต้มกันมานานพอๆกับเสาเสลียงหรือที่ปัจจุบันชาวบ้านเรียกกันว่าเสาเฉลียงแต่เห็นชินตากว่าเพราะอยู่ในเส้นทางสัญจรไปมาและอัศจรรย์กับรูปทรงอันน่าพิศวงกับหินก้อนใหญ่ตั้งวางค้ำกันอยู่คล้ายโต๊ะหรือดอกเห็ดขนาดมหึมาหรือก้อนหินขนาดใหญ่ที่คอดเหมือนเสาหินหรือหินรูปโต๊ะทำให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาอดคิดไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของคนหรือธรรมชาติโดยแท้จริงแล้วปรากฏการณ์ที่เห็นนั้นเป็นการสึกกร่อนโดยธรรมชาติและทางเคมี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริพลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัด

ว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกัน

0: ในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแต่ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสมใสได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นภาพผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นภาพผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นภาพผืนจะขายเป็นภาพผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงละเท่ากันนะคะอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายแต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความเป็น culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะเรามาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการ

0: การคิดหนึ่งของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดหมี่จกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่
1: ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเนี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันเนี้ยพี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณอะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น
2: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบ ช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
0: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
3: ป
0: ั
3: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นนี้ก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง

เห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
0: อ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.ไอมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนฉาบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ

0: สึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
4: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประ

0: ชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ทำอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบ

0: ชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรม
1: ทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมง
0: ส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่ยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีครับเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตำบลบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนอะไรที่นี่หรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้านะครับและพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมารู้จักกับการเป็นพลเมืองที่ดีกันชีต้าเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองที่ดีที่โรงเรียนมาก่อนหรือเปล่าครับ

0: งั้นไหนบอกคุณครูหน่อยครับว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้าง
1: พลเมืองที่ดีนะคะมี8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะรับผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะข้อ2นะคะมีความเสียสละทําประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบสังคมค่ะข้อ4นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะข้อ5นะคะมีค่านิยมประชาธิปไตยค่ะข้อ6นะคะมีความกตัญญูกตเวทีค่ะข้อ7นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะและข้อ8นะคะมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงานที่สุจริตค่ะ
0: โอ้โหชีต้านะครับสามารถเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการของการเป็นพลเมืองดีได้ครบทุกข้อเลยนะครับเก่งมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเข้าใจแล้วก็จดจำหลักการได้คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจริงๆวันนี้คุณครูเลยจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมกัน
1: ทำกิจกรรมอะไรหรอคะ
0: วันนี้คุณครูจะพาชีต้ากับเด็กๆทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมจิตอาสากันชีต้ารู้จักการทำกิจกรรมจิตอาสาไหมครับ
1: จิตอาสาก็อย่างเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงลำคลองใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นจิตอาสารูปแบบหนึ่งครับในการที่เราจะลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแต่จริงๆแล้วนะครับการทำจิตอาสาเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลดขยะหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโดยการที่เรานึกถึงคนอื่นทำความดีอยู่เสมอนะครับทำความดีด้วยความสมัครใจจากหัวใจของเราโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งนี้จะทำให้คนรอบข้างของเราสังคมของเรามีความสุขแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นมาด้วยชีต้า
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูอยากไปทำจิตอาสาแล้วค่ะ
0: เอาละครับนาชีต้าตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะพาชีต้าไปทำกิจกรรมจิตอาสานะครับชีต้ารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตอาสาเป็นอาชีพและเราสามารถทำอาชีพที่เป็นจิตอาสาไปตลอดเวลาได้นะชีต้า
1: อาชีพแบบนี้มีด้วยเหรอคะ
0: มีสิครับชีต้าเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้ากับพาเด็กๆทางบ้านนะครับไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันครับ
2: เอียมดีรีไซเคิลครับเป็นธุรกิจจัดการวัสดุรีไซเคิลและของเหลือใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสังคมครับ
3: เอียมดีรีไซเคิลค่ะคือธุรกิจการจัดการขยะที่จะไปรับเอาของเก่าของใช้ต่างๆที่ไม่ต้องการแล้วตามบ้านเรือนรอบๆเมืองเชียงใหม่ค่ะ
2: ลูกค้าสามารถนัดหมายและเรียกเราไปให้บริการได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขออย่างเดียวนะฮะอย่าเพิ่งนำเศษอาหารหรือว่าเศษใบไม้มาเท่านั้นเองครับอันนี้เรายังไม่รับนะครับ
3: แล้วของประเภทไหนที่เอี่ยมดีรีไซเคิลรับมาบ้างคะ
2: เรารับของเกือบทุกประเภทนะครับเพียงแต่ว่าขอให้เป็นของที่อยู่ในสภาพที่ส่งต่อได้อยู่ในสภาพดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์การเรียนหนังสืออุปกรณ์กีฬาอันนี้เอี่ยมดีรับหมดครับเพราะว่าของเหล่านี้สามารถที่จะนำมาจัดการแล้วก็ส่งต่อไปให้คนที่เขายังขาดแคลนหรือว่าขาดโอกาสได้อยู่นะครับ
3: มานี่แล้วค่ะเอี่ยมดีรีไซเคิลป้ายกลมๆเหลืองๆคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่
3: ค่ะเอี่ยมดีรีไซเคิล
4: ครับผม
3: เจอกันข้างทางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะติดตามรถคันนี้นี่แหละค่ะไปรับของกับลูกค้าที่บ้านเขา
4: ครับทุกวันเอี่ยมดีก็จะต้องจัดคิวในการออกไปรับของตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับวันนี้พี่กับน้อง2คนนะครับกับรถคันนี้เนี่ยมีคิวรับของภาคเช้าเนี่ยหลักๆอยู่3ที
3: ่ซึ่งมีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นวันนี้ปอแล้วก็สะเทือนไทยจะขอตามติดเอี่ยมดีรีไซเคิลไปรับของนะคะดูว่าภารกิจเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง
4: ยินดีเลยครับ
3: เดี๋ยวจะรอดูกันว่าเขาจะให้อะไรกับเอี่ยมดีบ้างวันนี้ค่ะ
4: เห็นว่าจัดการไว้ดีมากแยกเป็นหมวดเป็นหมวดอันนี้ของเลยใช้ได้หมดเลยใช้ประโยชน์ได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราเห็นก็นี่กระเป๋า
3: ค่ะอ๋อกระเป๋าก็คือแพ็คไว้อย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือน

0: พี่โดมันนี้คือมาขนอะไรคะบ้านหลังนี
1: ้บ้านหลังนี้เป็นบ้านป้าอุไรนะครับป้าอุไรนี่เป็นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้เคยส่งของบริจาคมาให้เรารอบหนึ่งนะมารอบนี้เนี่ยป้าอุไรก็เลยบอกมีเครื่องใช้ไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแกนี่จะให้อะไรนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายอย่างน
0: ะ
1: น่าจะมีหลายอย่างซึ่งแกก็นอกจากบ้านแกเองแกก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้ามีของอะไรเก็บไว้นะเดี๋ยวเอี่ยมดีเขารับบริจาคไปเอาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ
0: โอเค
1: ไป
0: ได้เลยค่ะ

0: เอ็มดีเขาแบ่งบริจาคด้วยใช่ไหมคะเราก็ถือว่าของมันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะก็เหมือนทำบุญไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสุขใจบ้านสบายไม่ลกด้วยค่ะ
1: อันนี้คือประเภทอะไรอ่ะ
2: อันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: เลยอ๋ออันนี้รีโมทไงพอแยกไว้ไหน
2: รีโมทแยกไ
3: ว้เริ่มมาจากความตั้งใจที่พี่อยากจะมีส่วนในการจัดการขยะให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็เลยคิดโมเดลหนึ่งขึ้นมาเป็นรถจัดการขยะรีไซเคิลที่เราออกไปบริการจัดการขยะตามบ้านเรือนร้านค้าสำนักงานนะครับที่พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะครับสองก็คือตั้งใจว่า EMD มันน่าจะเป็นธุรกิจที่มันทำคนเดียวได้แล้วก็ออกไปจัดการขยะออกไปแนะนำให้ความรู้ออกไปบอกเขาว่าควรจะมีการคัดแยกขยะแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความตั้งใจว่าเราอยากที่จะนำกำไรที่เราได้จากการค้าขายขยะไปดูแลคนที่เราดูแลอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าอย่างเช่นผู้พิการอย่างเช่นคนเก็บขยะรายย่อยในเมืองเชียงใหม
1: ่
3: นะครับพี่ก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละ
1: พอรับของแต่ละบ้านได้ครบแล้วนะคะในส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วทางเอี่ยมดีก็จะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าค่ะเป็นไงคะวันนี้ขายได้กี่บาทคะ
4: พันกว่าบาทนะ
1: พันกว่าบาทอยู่นะคะ
4: ครับก็พันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทรายได้ 30% ของเงินที่เราได้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปดูแลสังคมต
1: ่อส่วนของเก่าส่วนใหญ่ที่เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้จำพวกเสื้อกันหนาวชุดนักเรียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นหนังสือหรือกายอุปกรณ์ทางเอี่ยมดีก็นำเอาไปบริจาคค่ะ
3: ที่เรามาวันนี้แกชื่อพี่ก้อยนะครับซึ่งเคยรับกันมาแล้วครั้งหนึ่งแกก็เลยใช้บริการต่อวันนี้บ้านพี่ก้อยจะเป็นเตียงสำหรับใช้นอนของคนแก่หรือว่าของคนป่วยนะครับจะมี2เตียง ความยาวเห็นพี่ก้อยแจ้งมาถ่ายรูปมาประมาณสัก 3.5 ฟุตขนตรงนี้ไม่ต้องเอากลับบ้านแล้วนะครับเรา
1: เอาไปไหนต่อคะ
3: พี่ก้อยมีเจตนาที่อยากที่จะบริจาคต่อ เอาไปให้ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอบ้านทีนะครับจากหางดงไปบ้านทีนี่ประมาณสัก30กว่ากิโลเราก็จะได้รับของจากบ้านพี่ก้อยแล้วเอาใส่รถแล้วก็ตรงไปให้กับคนที่เขารอรับอยู่เลย

0: เป็นภารกิจที่พี่มีความสุขที่สุดถ้าเทียบกับการบริจาคของประเภทต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เหตุที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าสิ่งของทุกชิ้นที่เรานำส่งให้กับจะเป็นคนชราหรือว่าผู้ป่วยน
1: ะ
0: พี่คิดว่าเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เขาเองก็ขาดโอกาสหรือว่าขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีความสุขมากนะครับ
1: สุขใจแล้ว
0: เออ
1: ปอเนี่ยแค่เพิ่งมาจากคนย้ายบ้านพี่ก้อยเดินทางมา

0: 30กว่ากิโลแล้วก็ส่งให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้ปอก็สุขใจแล้วเหมือนกันค่ะคือได้เห็นคนรับต่อไปแล้วก็ของก็มีประโยชน์มีชีวิตต่อด้วย
1: เขาได้ใช้งานแน
0: ่ค่ะก็ได้ทางนี้มาส่งต่อให้นี่แหละค่ะทุกคนเอียมดีรีไซเคิล
1: โอเค
0: เราไปต่อ
1: ที่อื่นไปต่อ
0: ไปค่ะ
1: ครับเอาวีลแชร์มาให้นะครับ

0: ยายสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ค่ะโอ้คุณยายชื่อคุณยายอะไรครับยายนวล
1: ยายนวล
0: ยายนวลผมเอี่ยมดีเอี่ยมดีแม่ครับยายอายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: แม่13มาถึงดีจะให้เงินมี
0: สักอ๋อ80กว่าแล้วถ้ามีอันนี้จะดีขึ้นไหมแม่แม่ลองแม่ลองลองลุกไหวไหมครับลุกนะลองค่อยๆก้าวนะครับค่อยๆก้าวดู
1: เป็นไงคะของเรานี้ก็ถูกส่งต่อให้กับเจ้าของที่เหมาะสมที่จะได้รับเนาะอย่างปออย่างนี้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสการทำงานของ EMD เนี่ยค่ะและยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกแบบสุขใจมากเลยค่ะ
0: ครับเป็นสิ่งที่พี่คิดว่าถ้าจริงๆทุกคนทำหน้าที่เดียวกับ EMD ได้นะครับหรืออาจจะไม่สะดวกทำแบบ EMD ก็ทุกคนเป็นผู้ให้ได้นะหรือว่าทุกคนเป็นคนที่เป็นอาสาสมัครในการที่จะเอาไปส่งเอามาจัดการทำความสะอาดซ่อมแซมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าสิ่งที่ EMD ทำมันเล็กมากเลยแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อคนไม่เยอะนะครับแต่ถ้าทุกคนทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับพี่คิดว่ามันอานิสงส์มันก็จะไปไกลมาก
1: ครับ
0: แม่รู้สึกยังไงครับแม่ได
2: ้โอ้ดีใจดีใจน้องปอจะได้กับเขาไปนี่กับนี่ได
0: ้เดินไปนู่นไปนี่ได้นะโอ้ครับครับ
3: พี่ต้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถรับบริจาคขยะจากชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกพอคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาขยะที่คัดแยกแล้วเนี่ยเอาไปจำหน่ายพอเอาไปจำหน่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกำไรเขาก็จะเอากำไรที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันที่มีลักษณะของการเป็นจิตอาสาได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการประกอบอาชีพที่เป็นชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับ

0: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบางกระบัวยินดีต้อนรับครับ
1: ครับและนี่ก็คือคุณลุงอเนกนะครับที่จะพาน้องชีต้ากับพาเด็กๆทั้งบ้านทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมล่องเรือกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติมีคนมาทำกิจกรรมที่นี่บ่อยไหมครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่นี่
0: ปกติก็จะมีการเก็บขยะนะครับเก็บขยะในคลองแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับคุ้งบางกระเจ้าเราครับ
2: แล้วจะล่องเรือไปนานไหมคะ
0: ก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆครับ
1: ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยแต่ว่าก่อนจะลงเรือนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปใส่ชูชีพกันก่อนชีต้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอันไหนของครูครับเนี่ยตกลงข้างล่างเนาะ
2: อันไหนอ่ะ
1: ฮะ
0: โอเค

0: คลองนี้ชื่อคลองอะไรครับ
1: คลองชื่อว่าคลองแพครับ
0: คลองแพ
1: ครับ
0: เป็นคลองสายหลักของที่นี่เลยหรือเปล่าครับ
1: เราจะมีทั้งหมด7คลองด้วยกันของบางกระบัวนะครับ
0: ครับผม
1: นี่ชื่อว่าคลองแพสมัยก่อนจะมีร้านค้าอยู่ที่ปากคลอง

0: ครับเขาไม่ได้อยู่บนบกเขาอยู่ในน้ำ
1: ครับผม
0: เป็นลักษณะเป็นเรือนแพ
1: ครับ
0: ก็เลยตั้งชื่อว่าคลองแพเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คลองเนี้ยสำหรับนำสินค้าไปขายนะครับที่พระโขนง
1: ครับ

0: อเนกคะหนูล่างเรือมาค่ะเห็นคลองสะอาดแบบนี้แล้วขยะหายไปไหนหมดหรอคะ
1: คือก่อนหน้านี้ขยะเยอะมากมันมีประมาณที่เราเก็บเนี่ยมีประมาณ7ลำด้วยกันนะครับต่อครั้งซึ่งเราก็แบบมันมาจากไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็ไปโพสในกลุ่มสภาคุ้งนะครับทางนี้ทางวัดถักแดงก็คือพระอาจารย์ประนอมท่านเห็นท่านก็เลยถามมาว่าขยะมันมาจากไหนนะครับเราก็เลยลงมาศึกษากันนะครับมันมาจากไหนกันแน่ก็พายไปสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปเห็นเรือใหญ่เนี่ยกำลังกลับลำพอดีเลยใบพัดก็ตีเอาขยะเนี่ยไหลเข้าคลองมาในจังหวะนั้นนะครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยเอามังกรแดงมาช่วยก็คือมากั้นที่ปากคลองนะครับ
0: มังกรแดงคืออะไรคะ
1: มังกรแดงของพระอาจารย์ท่านก็คือว่าการเอาขยะมากันขยะก็คือการใช้โฟมที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาห่อหุ้มด้วยจีวรพระจีวรก็ทำมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันนะครับเอามาหุ้มหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บขยะกันภายในอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันหมดไปแต่เนี้ยคลองก็สวยขึ้นนักท่องเที่ยวก็ชอบก็หันมาท่องเที่ยวกันครับ
0: แล้วอุปกรณ์ในการเก็บขยะต้องมีอะไรบ้างคะอ
1: ุปกรณ์เราก็จะมีสวิงนะครับสวิงแล้วก็ตะกร้านะครับในการเก็บนี่เราเจอกันพอดีเลยชื่อประมาณครับเดี๋ยวเราใส่ตะกร้าตะกร้าด้านหลัง
2: ตะกร้าอยู่ที่หน้าหลังเป็นตะกร้าโอเคมาเลย
0: ใส่ขยะ
1: แล้วก็ใส่ขยะประมาณนี
0: ้นู่นค่ะ
1: โอ้ใช่เลย
2: มีลูกฟุตบอลลูกมาเริ่มเลยเราทิ้งลูกฟุตบอลลงมาในคลองได้ยังไงกันครับคุณผู้ชม
1: สงสัยเด็กจะเตะหล่น
2: อาจจะอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราจะเก็บไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราช่วยเก็บลูกฟุตบอลขึ้นมาก่อนดีกว่า
0: โอ้ลูกใหญ
2: ่โอ้เนี่ยมีทั้งขวดพลาสติกนะครับ
0: ขวดน้ำมัน
2: ใช่มีขวดน้ำมันมีกล่องโฟมนะครับ
0: มีขวดซอสน้ำจิ้ม
2: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพวกขวดพลาสติกบุกโฟมนะครับหรือว่าพวกขวดแก้ขยะที่ย่อยสลายยากมากๆเลยนะครับโฟมเนี่ยใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หรืออย่างขวดแก้วเนี่ยจะอยู่ไปชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับ
1: นะครับ
2: มันจะไม่ย่อยสลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าลงในที่สาธารณะนะครับการทิ้งขยะไม่ถูกที่เนี่ยเป็นอันตรายมากๆกับสิ่งแวดล้อม

0: ขยะเยอะมากเลย
1: ใช่นะครับเนี่ยพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นขยะที่มาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะสีฟ้าอุ้ยนั่นไงมีขวดพลาสติก
2: ขวดด้วย
1: อาชิต้าตักเลย
0: ได้แล้ว
1: ใส่เลยโอเคถ้าเห็นไหมครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแล้วก็แยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านไปนะคะหนูจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนบ้านมาทำจิตอาสากันบ้างดีกว่า
1: ดีเลยครับเพราะว่าจิตอาสาเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นได้จากที่บ้านของเราจากตัวของเราจากมือของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการแยกขยะเนี่ยถ้าเราสามารถเริ่มต้นแยกขยะได้ตั้งแต่วันนี้นะครับขยะที่จะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะน้อยลงเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ชีต้ากับเด็กๆทางบ้านดูนะครับว่าการที่เราช่วยกันลดขยะแยกขยะกันคนละไม้คนละมือเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
3: ที่นี่คือถนนคนเดินจังหวัดน่านถนนคนเดินที่เคยมีแต่ขยะแต่วันนี้พวกเขามีวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีแบบนี้
4: จะให้ลุงช่วยบอกหน่อยว่าขยะในมือหนูนี่มันต้องแยกทิ้งยังไงอะคะ
5: อันนี้คือหลอดลูกแล้วก็อันนี้ไม้ทุกอย่างตะเกียบด้วยใส่นี่หมดเลยลูกขวดก็เดี๋ยวใส่ทางนู้นขวดช้อนใส่นี่กระดาษใส่นี่ครับนี่เศษอาหารก็ใส่นี่ลูก
6: ขยะนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรนะคะเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยเป็นที่มาของอย่างน้อยต้องมีการแยก

0: จากตีเฮาเก็บในตีขยะคันแยกจะมีพักเข้าขนมเพราะไหนๆเพิ่นก็เอามาทิ้งอยู่แล้วเขาก็เลยเอาประโยชน์ตัวเนี้ยเป็นวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสของเราเราได้เสียต้นทุนในการลงทุนไปซื้อวัตถุดิบ
1: ที่เราเก็บมาจากขวงเมื่อคืนใช่ไหมครับเช้ามาเราก็จะมาปั่น
2: คร
1: ับมาปั่นให้เป็นละเอียดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปทำปุ๋ย

0: จากกระบวนการคัดแยกขยะทั้งหมดนี้ทำให้ถนนคนเดินและเขตเทศบาลเมืองน่านดูสะอาดสวยงามและปริมาณขยะลดลงด้วยค่ะ
1: อยากให้กระแสนะคะในเรื่องของการจัดการขยะจากต้นทางด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยมันกระจายไปนะคะออกไปไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่เทศบาลนั้นเท่านั้น
2: เดี๋ยวเราไปปลูกจากกัน
3: ปลูกต้นจากอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่ต้นจากเนี่ยจะขึ้นเป็นลูกอย่างนั้นจะเป็นยังไง
2: มันก็จะเป็นลูกนะครับประมาณนี้ครับปกติเขาจะลอยน้ำครับลอยแบบหลุดล่วงมาเขาจะลอยน้ำบางทีก็ไปขึ้นตามใต้บ้านอะไรเงี้ยครับก็จะดันบ้านให้เสียหายได
3: ้ล่วงๆคือลูกจาก
2: จะประมาณอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่ไหมคะ
2: ครับสามารถเก็บได้นะครับ
3: แ
2: ล้วก็ปลูกตะลิงครับ
3: ปลูกแล้วก็จะเป็นต้นจ่า
2: ใช่แล้วเขาจะมีประโยชน์ก็คือยึดเกาะตะลิงนะครับไม่ให้ตะลิงมันพังจะทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นด้วยหอยปูปลาก็มีที่อยู่อาศัยประมาณ
4: ลุงว่าเนี่ยครับมันมีวิธีการปลูกต้นจากอยู่กี่วิธีครับผม
2: ก็มันจะมี2วิธีเดี๋ยววิธีโยนก็ได้หรือวิธีจิ้มเข้าไปในดินก็ได
4: ้อ๋อ
2: ให้เราโยนเนี่ยเราโยนไปแถวๆริมตลิ่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้
4: อืม
3: จะเป็นต้นตอนแรกก็จะเป็นต้นแบบ
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือต้นอ่อนของเขา
3: ก็จะโตขึ้นเป็นต้น
2: เดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์จากสวยงามได
3: ้
2: ครับแล้วก็เพิ่มสีเขียวให้กับพุ่งบรรพเจ้าเรา
4: แล้วทั้งสองวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมครับ
2: ถ้าเราจิ้มลงดินเนี่ยเขาจะไม่หลุดลอยไปไหนแล้วการข
4: ึ้
2: นเนี่ย
4: ครับ
2: ทั้ง 80-90%
4: ครับครับผมงั้นวันนี้เราจะใช้วิธีการ
2: เราโยนก่อนก็ได้เพราะมันเข้าไปยาก
4: โอเคได้เลยครับ
2: เราจะให้โยนเอาง
4: ั้นชีต้าโยนเลย
3: ถ้าเด็กๆก็จะโยนเอาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วชีต้าโยนตึก
3: ไปตรงข้างๆ
2: ก็ได้ครับ
4: เนี่ยมันต้องจิ้มเข้าไปให้มันติดอยู่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
4: โอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันเป็นหลุมก่อนมันก็จะง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
3: มันพอนิ่มๆแล้วมันก็จะใส่ง่าย
4: แล้วเราก็เอา
2: เทปเข้าไป
4: ปาด
3: จุ๊บ
4: โอ้ย

0: ป็นไงบ้างน้องชิต้าไปล่องเรือแล้วก็ได้เก็บขยะได้ปลูกต้นจากด้วยเป็นไงครับวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแต่เอ๊ะต้นจากทำไมเราต้องปลูกด้วยคะมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รอให้ลูกจากเนี่ยนะครับลอยไปตามธรรมชาติแล้วก็ไปติดตะหลิ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โอกาสในการที่ลูกจากเนี่ยจะรอดชีวิตเป็นต้นจากมันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้มีการปลูกอย่างเป็นกิจลักษณะมีการฝังดินอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้ต้นจากที่สมบูรณ์มันก็จะมากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอเนกมากนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรจะพาไปที่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปลี่ยน

0: ัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
1: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
2: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
3: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นแค่ต้นสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกไปไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
7: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้

0: ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
1: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ทางเขียนออกมาเลยว่า
3: เขียนตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
4: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
3: 17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไง
1: 158เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวท

0: ทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: บ้านเมืองหน้าเมืองขนาดนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
0: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
2: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
3: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขามาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
4: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่า
5: แสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
0: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
7: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนา

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะ

0: สิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได
0: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้โหลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: ผมลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นี่รากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: มองแต่อย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม่
3: รู
0: ้อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดลุง
3: แค่ไม่น่าที่เข
0: าไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้โหนี
0: ่โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมน่าไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกสิก็จ
1: ะอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่
0: อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดก่อนไปนี่ดูดีๆด้วย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหจบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
3: จ้ะ
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัด
2: อ๋อ
0: หนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอๆเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
2: นะตอนหายากกับตอนรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสน

0: จังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
1: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันก็เผือกอีก

0: แม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บโอ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับโอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่คือสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วนะยังไม่เสร็จด้วยนะเนี่ยพี่ปานแล้วนะแม่
1: เออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่มาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช่ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงนั่นแหละ
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: หม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงคร
2: กไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาปนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: นะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: เราจะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ

0: มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนหนึ่งเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขลกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะ
2: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
2: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได
2: ้ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
2: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
2: ่และแกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
2: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยแหละนะให้เดือดมันเดือดตลอดเวลาใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ประเด็น
2: มะกรูด
1: ใบมะกรูดเนี่ย
2: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
2: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบก็ต
2: ำใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
2: า
1: ะเอาบนเลย
2: มันก็ไม่ลงคร
1: บไม่ลงครบ
2: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
1: ไม่มันเยอะ
2: หยิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้วเน
2: ี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเนาะ
3: อุ๊ยแต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: อีกหนึ่งขนมนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยแล้วอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่สองช้อน
0: เซ็ตสองช้อนเนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะ

บัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึ่งๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริง

0: โขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี่ย
1: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเนาะ
1: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่อ Amarin TV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมัน

ที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคูเอเอฟไทยแลนด์ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำราเพริเฟอรัลวาสคิวล่าอัลตราซาวด์ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลครับถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งกอล์ฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ปี2569วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานแก่กรรมการคัดเลือกและตัดสินมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีเป็นว่าพี่แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้าสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ

วัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครเวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบิวเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรจจำกัดบริษัทขอนแก่นบิวเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรจจำกัดและบริษัท BG คอนเทนเนอร์กลาสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพรหมวิหารมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกลางต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านิสิตนครราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไง
0: นี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยต้อง738ปีแล้ว

0: ช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็น

ไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายสงวนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนด็อกเตอร์วีระคลายฉงนให้มิ้นเรื่องมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพลศึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันอารักษ์ศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือ
1: มากนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องนายขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี้
0: ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: นางกุ้งวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายนะครับก็ให้นักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โอ
0: ้ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: ใครแพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทย
1: อ๋อคือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลย
0: ครับครับ
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดๆกัน
1: หมด
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าไปชิดตัวลักษณะนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก่อน
0: ครับนี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคร
0: ับมือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้นั่นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: เอาแล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธเดียวกันนะครับ
1: หนูรู้ว่าไว้โค
0: นะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับทำไมคะ
0: มีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยาก

0: ะมันดูไม่น่าจะใช่เลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิตเลย
1: เวลาเจาะเขาจะแนบหูเนี่ยเขาเจาะแล้วมันจะโดนตรง
0: กระดูกตรงนี้
1: แ
0: หละ
1: แตกหมดแล้วครับ
0: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนล่ะคะถึงได้แบบตายเขาถึงตายเลยอ่ะคะตรงนี
1: ้ถึงตายเลย
0: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้คำว่ามวยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับนี้ประมาณ300กว่าแม่ไม้แม่ไม้ก็คือท่าทางของมวยไทยนะครับ
0: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
1: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
0: ี
1: นี้ไอ้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือ เรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ยแต่แขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไม้ไป
0: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้
1: คล้ายๆกัน
0: แต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
1: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
0: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
1: บาทาลูกพัก
0: เท้าแตะใบหน้า
1: แล้วก็จระเข้ฟาดหาง
0: จระเข้ฟาดหาง
1: เป็นที่นิยมนะ
0: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
1: ท่าที่อันตรายสุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟาดหาง
0: อ๋อจระเข้ฟาดหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
1: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
0: แต่นะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนนะคะหรือว่าอย่าง
1: ไรพอเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
0: ก็คือการลำบาก
1: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
0: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
1: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
0: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
1: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
0: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
1: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
0: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
1: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่างๆอ๋อ
0: สำรวจพื้นที่
1: ครับสำรวจพื้นที่ครับ
0: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่มั้ยคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
1: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวนะ
0: อ๋อคือขึ้นเวทีแล้วแบบ
1: ใจอะไรต่างๆก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
0: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
1: ครับ

0: ีกเรื่องนึงค่ะจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนด์นึง
1: ต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเรียนไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยนะคะแล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
2: วยชายานั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี่มี5สายครับ
1: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
2: อย่างเช่นนะครับ
1: ค่ะ
2: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนักโคราช
2: หมัดหนักโคราช
1: โคราชนี่หมัดหนัก
2: ครับ
1: นี่คือจุดเด่นเลย
2: ท่าดีชัยยา
1: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
2: มีท่าสวยนะครับ
1: อ๋ออ่ะ
2: ไวไวฝ่าท่าเสา
1: ไวอะไรนะคะ
2: ไวฝ่าท่าเสา
1: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
2: เป็นลักษณะ
1: คล่องแคล่ว
2: คล่องแคล่วว่องไว
1: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
2: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
1: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
2: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
1: หมายถึงว่าการวาง
2: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
1: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: คือ
1: เหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
2: ในกลยุทธ์ที่จะรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาด
1: หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
2: ท่าดีชายา
1: ท่าดีชายานี่ท่าสวย
2: ไว้ฝ่าท่าเสา
1: ท่าเสาคือคล่องแคล่ว
2: ชาวปัญญาพละศึกษา
1: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
2: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
1: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทาง

0: การศึกษามากกว่าตัวต่อสู้แบบนั้นเหรอคะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเขิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวมิ้นต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมิ้นขุยตามหาตั้งนานแน่ค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มิ้นมาค่ายมวยเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ

0: ซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่นาครับ
0: พี่นาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้วินมาอยากจะคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยวินคลายสงวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยวินคลายสงวนนะ
1: ครับผม
0: เอ๊ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พ.ศ2522ครับ
0: อ๋อหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
1: รัตศักดิ์ สวพินแล้วก็เพชรรัตน์ สวพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหมคะ
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: ครับอ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก็คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จ
0: ครับ
1: แล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทีนเนอร์ที่นี
0: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบครับ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคนนะ
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
0: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
1: ก็ประมาณ100ครั้ง
0: เยอะนะคุณอา
1: ครับผม
0: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเหล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอันนี้คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
1: ใช่ครับ
0: เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่าไง
1: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
0: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
1: จระเข้ฟาดหาง
0: อันนี้เคยได้ยิน
1: ก็งวงอัยยรา
0: หักงวงอัยยราแล้วเดี๋ยวนี้เข้าที่ดูคือจริงๆมิ้นก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
1: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไรอ๋อ
0: คือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
1: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
0: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหจัง อะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
0: ยืน
1: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
0: ็กาด
1: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
0: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
1: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
0: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะคะ
1: ได้ครับได
0: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
1: ก็ได้
0: ซานตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมิ้นแล้วให้ตั้งชื่อให้มิ้นด้วยงั้นเดี๋ยวมิ้นขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้ว

0: เนี่ยทำไมกระดูกลั่นนะ
1: เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบถอยหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บนี่ไงเดินตับนะเตะไปกระแทกออกจากไหล่ฮึบสี่ครั้ง1 2 3 4

0: 10 bang bap te bap ต่อย1 2 1 2 4 bap bap dog bap dog bap dog bap dog bap te bap ฮะ
1: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: คุณผู้ชมต้องบอกว่ามวยไทยเนี่ยไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหมคะ
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6ขวบ7ขวบ
0: 6ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอ
1: คร
0: ับ จะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณน้ามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายฉนวนกันต่อเลยค่ะ

0: ายฉงนเรื่องมวยไทยทั้งทีมิ้งก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นเร้าใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีบ้างคุณผู้ชมมาทายสงวนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มินได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงวนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ

0: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
1: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไม่ต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: อาจารย์เฮ้ยๆหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยามวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเหม็นจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของ
0: แมน
1: ผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้อ๋อจริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: เออเนาะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะ
0: ค่ะ
1: หอกง้าวหลาวทวน
0: เป็น
1: ระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริด
0: มีด
1: ใกล้อีกถ้าเผื่อมือเปล่าอาวุธหมดนี่ไง
0: หมัดมวย
1: กำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนะก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: อง
0: ว่า
1: ปฐมกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอครเป็นที่ขึ้นชื่อหรือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาดว่าส่งพระราชโอรสองค์ที่สองนะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่า
0: ทุกพระองค
1: ์ทุกราชการเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
0: ไหว้ครูเขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
1: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
0: ร่ายรำ
1: ต่างๆมี
0: ง่าย
1: อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
0: มีหลักสูตรมีหลักสูตร
1: มีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตรคือเด็กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่าง

0: แล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
1: พระเป็นคนสอนด้วย
0: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
1: ด้วยการ
0: นี่แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟื้นนี่โหนเถาวัล
1: ย์
0: ว่ายน้ำทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
0: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
1: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
0: ก็ปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอก3ศอกถึงได้เรียกว่าชาย
1: อก3
0: ศอกแปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอดเชฟเป็
1: นตัว V
0: เชฟ
1: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
0: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้าม
0: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่ๆๆ
1: กระสอบทราย
0: คล้ายกระสอบทราย
1: เ
0: ออแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
1: เท้าม
0: ัด
1: เข่า
0: เท้า
1: ศอก
0: เข่าศอกครบ 3-4 อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะเข่าศอกต้นกล้วย
1: โอ้อันนี้เป็นต้นกล้วยแล
0: ้
1: ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหักแล้ว
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคโอเคโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื
1: ่
0: อใกล้ตัวก็ปล้ำปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย์
0: เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: หักคอหักไขปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องหมัดมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: อ๋อต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือกไม่มีนวม
1: อ๋อเป็นมือเปล่าๆเหรอคะอ
0: ๋
1: อเป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณน่ะใช้เชือกป่านมณีลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบหมดพระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษ

0: ของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายเออโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิเศษชัยชาญอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอด3คนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณลุงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ย3คนรวดต่อยทีละคนคนแรก
1: คือ
0: นายกลางมาตายนายกลางมาตายตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือที่พระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกนายกลางมาตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่2ขึ้นมานายใหญ่มัดเล็ก
1: ทำไมตัวใหญ่แล้วหมัดเล็กอ่ะ
0: หมัดเล็กแต่แรงนายใหญ่หมัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าค่ะ
0: โอ้ขอโทษนายใหญ่หมัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่3มาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดีดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกรัชในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักอ่ะพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นใครถึงมาต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อม
0: โอเค
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: หนึ่งสองอ
1: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหรือว่าหมัดตาย
0: สาม
1: นี่ไง
2: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทย์มวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: ังด้วย
1: ว่าไง
0: ไอ้คำถามแรก
1: คำถามแรก
0: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
1: เขาก็สู้สิใครเขาบอกไม่สู้รบรัชกาลที่หนึ่งโอ้โหรบกับพม่าอุตรุดสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดอีกองทนายเรือกของพระองค์ในครั้งนั้นมีพ่อค้าฝรั่งเศสสองพี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยท้าพนันต่อยมวย
0: หาเงิน
1: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพัน

0: กันถึง50ช่าง50ช่าง58 40 4,000 บาท
1: อู
0: ้เงิน 4,000 บาทสมัยน
1: ั้นนี่4ล้านแม่อาจารย
0: ์โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ่ๆ
1: ใหญ
0: ่ๆเอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก
1: ็กัน
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: วิ่งใหญ่จัง
0: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กัน
1: อุ๊ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: แบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นพลานคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับคอหมื่นฐานเนี่ยหักกับจะจับไหปลาทั่
1: วสนาม
0: พอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชักย
1: ั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยเนี่ยก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะพร
1: ้
0: อมก
1: ับ
0: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นพลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกต
1: ั
0: วไม่ให้หนี
1: โกงอ่ะ
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: เลือ
0: ก
1: ของ เรา
0: ทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลานผลปรากฏว่ากว่าจะทรงแยกออกได้จากกันเนี่ยนะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดเรื่องการที่1โปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทาอยู่ทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยานวดเฟ้นจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้ขี้โกง
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจากตอนหนึ่ง
1: รัชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามาเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัดบางว่าใหญ
1: ่อ๋อมีสำนัก
0: มวยไทย
1: มวยไทย
0: กำเนิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะเราหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่2จากสำนักมวยหลวง

0: นักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนๆหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคคุณหลวงพลโยธานุโยคท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยบัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: กรมศึกษา
0: ก็คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละค
0: ือใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเฮ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน
0: ่จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย
0: ์สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้

0: อยให้ AI วาดเขตอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการ
2: ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยละครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้

0: ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมัน

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปรุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำ

0: ปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปน

แล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียกมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
1: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
0: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่

ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้วไอคือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วง

ดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งมีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องฐานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง
3: ลอง

0: องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสะดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหน่อไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอบพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากรุงมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยธิมกรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดิน

0: ขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปวัฒนธรรมขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยก็นางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันจะเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
0: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงในสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนั้นนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปากใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างประเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับเลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรสวงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้า เมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นออกไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมแล้วก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงแล้วก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพนาการวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

0: องค์พระยาดำรงราชานุภาพทรงธรรมเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีเหนาว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเรศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรถวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงๆคิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักก้องดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องถ้าว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันด้วยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่อง ก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียบง่าย
3: ด้านเก่าของด้านเด็ก
4: ยากใจจุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิจจ์เป็นหลักก็ดูการเจิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
5: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
2: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึ๊ก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนหนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝังหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเอาเลือกเอาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้สักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะ

0: แต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็ในหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้ในหนังสักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10

0: แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลูกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นขนพันทะลักราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเท้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็หนังหมีหนังเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควายตั้งอะไรใช้กาตานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวชแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธ

เป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

0: ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริง

0: ที่นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสทิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคกแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไล่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้อง

0: อ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
1: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
2: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
3: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
0: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
1: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิจนครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัดจากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

0: ทศกัณฐ์แค้นใจที่องคตเข้ามาสังหารทหารของตนได้ถึงในเมืองก็เกิดความละอายระคนกับความแค้นแสนสาหัสจึงคิดได้ว่าตนยังมีฉัตรแก้วพิชัยโมลีของท้าวทาดาพรมผู้เป็นอัยกาหรือปู่ทวดที่ทรงมอบไว้ให้ป้องกันกรุงมารอีกคันหนึ่งจึงให้ยกขึ้นตั้งเสียฉัตรนี้มีอนุภาพยิ่งเมื่อได้บูชาแล้วอัญเชิญขึ้นปักบังแสงอาทิตย์จะบันดาลให้ข้าศึกมองไม่เห็นแต่ฝ่ายตนกลับสามารถไล่เห็นศัตรูและฆ่าฟันได้ด้วยสะดวกเพราะดินแดนข้าศึกจะมืดไปทั่วพระรามเห็นท้องฟ้ามืดผิดปกติจึงตรัสถามพิเภกพิเภกก็ทูลเรื่องฉัตรแก้วให้ฟังแล้วทูลแนะให้หาผู้ไปทำลายฉัตรนั้นเสียสำหรับการครั้งนี้สุครีบขออาสาครั้นสุครีบเหาะมาถึงกรุงลงกาและเห็นฉัตรตั้งสูงตระหง่านอยู่กลางเมืองทั้งเห็นทศกัณฐ์กับมเหสีและหมู่พระสนมล้วนอยู่บนฉัตรสุครีบเห็นว่าหากตนเข้าสู้กับยักษ์ก็จะเป็นศึกใหญ่จึงร่ายเวทบังตาบรรดายักษ์ไว้ไม่ให้เห็นแล้วจึงนิมิตกายให้สูงใหญ่มาจนถึงฉัตรแก้วยืนอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์แล้วจึงคลายมนต์ปรากฏกายให้เห็นสำแดงฤทธิ์กวัดแกว่งพระขันทยานยุทธขึ้นหักฉัตรแก้วทันทีเท้าถีบถูกกายขุนมารเพ่นทยานฉวยยอดฉัตรได้หนาวลงด้วยกำลังว่องไวหักฉัตรพิชัยโมลีทศกัณฐ์กับมเหสีพร้อมทั้งนางสนมกำนันต่างตกลงสู่พื้นแล้วสุครีบใช้เท้าคีบมงกุฎของทศกัณฐ์กลับมาถวายพระราม
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสชเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันถ้าเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสชเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ
3: เพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อ

0: ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราณตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราได้มาส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้นั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำ

0: ไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
1: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
2: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ส

0: างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
1: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
2: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
3: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนัก

0: ัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชีทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
2: ยบกระดาษ
0: ยบยบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบยบยบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู่
2: ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได้
2: แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รันตรดหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวสุรินทร์ที่เปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองของชาวเขมรถิ่นไทยโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีการเดินทางไปบ้านเครือญาติพร้อมสานสัมพันธ์ชุมชนแต่ละแห่งเข้าไว้ด้วยกันการแสดงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายนของแต่ละปีและเป็นช่วงก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวคำว่าตรดคือคำว่าตรุดที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเขมรลาวสวยจีนก็มีเหมือนกันการแสดงลำตรดจะไม่จำกัดจำนวนผู้แสดงเพราะเป็นการละเล่นการสานสัมพันธ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ดนตรีที่ใช้ประกอบจะเป็นกลองสองใบใช้เคาะจังหวะให้เกิดความไพเราะจากนั้นจะมีฉิ่งฉาบบางพื้นที่มีซอเข้ามาร่วมใช้ด้วยหรือกระปรวนที่เอามาใส่กับไม้แล้วเคาะให้ได้จังหวะ

เนื้อหาของเพลงในรำตรดมีความหลากหลายตั้งแต่ชีวิตประจำวันความอุดมสมบูรณ์กนาการแต่งงานแซวเกี้ยวสาวรวมไปถึงคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่คำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมรถิ่นไทยหรือภาษาคแมซึ่งเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งของเขมรทางฝั่งกัมพูชาโดยการร้องนั้นจะต้องมีทั้งคนที่เป็นต้นเสียงและรับเสียงเพื่อให้จังหวะของเพลงมีความไพเราะมากกว่าเดิมในสมัยก่อนช่วงเวลาของการแสดงรำตรดจะเป็นช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมีการดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโอกาสจึงกลายเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากอดีตอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าแต่ก่อนสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือประเพณีนี้อาจจะเลือนหายไปได้เพราะยังไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการสืบสานมากนักจนทำให้บางหมู่บ้านไม่มีคนที่ตีกลองได้หรือแม้แต่เรื่องภาษาที่ใช้ในเพลงก็เริ่มมีคนพูดได้น้อยลงแต่ก็ยังมีบุคคลสำคัญที่คอยสืบสานให้ประเพณีรำตรดยังอยู่ต่อไปนายกุมภาคิดดีจริงผู้ใหญ่บ้านสำ

0: พันธ์หมู่7ตำบลกันเองอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ที่คอยนำรำตรดไปแสดงในที่ต่างๆเพื่อไม่ให้การแสดงนี้ถูกลืมเลือนหรือสูญหายไป
1: จริงๆเราร่วมมือกันตลอดอยู่แล้วแหละมีเทศกาลเราก็เอาไปโชว์จริงๆเขาจัดกิจกรรมบ่อยเขาจัดเวทีให้เราบ่อยแต่มันอาจจะยังขาดในเรื่องของ1การจัดเก็บแบบนี้อาจจะติดขัดด้วยเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆผมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นของหน่วยงานเขาแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าหน่วยงานท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราอ่ะดำเนินการจัดเก็บได้ก็อยากจะให้ทำแบบนี้ต่อมาก็ขยับขึ้นไปในระดับอำเภอในระดับจังหวัดหรือในระดับกรมนะครับกระทรวงก็คืออยากจะให้ไม่เฉพาะแค่รถนะครับแต่รถอาจจะเป็นประกายหนึ่งที่ท่านมีความสนใจที่ท่านมีความใส่ใจอยากจะจัดเก็บข้อมูลนะครับบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนจริงๆอ่ะผมอยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้มีการขึ้นทะเบียนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วมันสืบค้นได้มันจะไม่ถูกว่าชาตินั้นเอาไปชาตินี้เอาไปเหมือนกับอาหารบางอย่างใช่ไหมครับที่ว่าต่างประเทศต่างชาติเนี่ยมีการเอาไปจดทะเบียนเอาไปจดสิทธิบัตรเนี่ยผมก็อยากให้วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นของเราชาวไทยเป็นของชาวเขมรถิ่นไทยนะครับก็อยากจะวอนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ท่านมีศักยภาพนะครับที่สามารถดำเนินการได้มีทั้งบุคลากรมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเงินนะครับดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆครับ
0: ขณะเดียวกันภาคการศึกษาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำรำตรดไปสู่โรงเรียนซึ่งนายยุทธภูมิมีพรมดีครูชำนาญการโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งยืนยันว่าพร้อมสร้างพื้นที่การเรียนรู้กับเด็กและคนรุ่นใหม่ให้สนใจและรับรู้ถึงคุณค่าของประเพณีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆได้
2: ครับสำหรับในฐานะของความเป็นครูก็นำรำตรดนี้นะครับไปใส่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปบูรณาการในกิจกรรมต่างๆของเรียนสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงออกเชิญปราชญ์ชาวบ้านชุมชนท้องถิ่นนะครับไปร่วมในการสาธิตแล้วก็เป็นวิทยากรตรงนี้ก็สามารถทำโรงเรียนของเรานั้นก็ได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของการเอาไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงการนำนักเรียนนะครับปีหนึ่งเราก็จะนำเรียนประมาณ 100-200 คนไปร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดกิจกรรมของทางอำเภอซึ่งเมื่อได้ทำแล้วเด็กๆ เขาก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความภาคภูมิใจและในที่สุดเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของรำตรดครับ
0: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆในการส่งเสริมให้ประเพณีรำตรดได้รับการสืบสานโดยนางประชุมพรสังน้อยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราสาทและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ยืนยันเช่นกันว่าพร้อมจะขับเคลื่อนให้รำตรดได้เข้ามาแสดงในโอกาสสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดและปรึกษาหารือประชุมร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อให้การแสดงนี้เกิดขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม
3: ่ยกตัวอย่างเช่นเวลามีงานประจำปีก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมในขบวนแห่งานจัดงานประจำปีของอำเภอก็จะมีการให้ตัวแทนชุมชนและชุมชนนั้นๆมีการมารวมตัวกันพาชาวบ้านมาร่วมกันร้องรำทำเพลงยกตัวอย่างหมู่บ้านสัมพันธ์แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นทางด้านการรำตรดหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือมตรดแล้วก็มีการสืบสานและยังมีภูมิปัญญามีทรัพยากรที่ล้ำค่าที่อยู่ในชุมชนที่จะช่วยกันสืบสานก็เลยมีการคุยกันปรึกษาหารือและมีการรวมตัวทั้งชุมชนทั้งปราชญ์ชาวบ้านและก็เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมแสดงร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลการนวดข้าวจะมีการมาซ้อมการรำตรดเรือมตรดก่อนแล้วพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีการมาแสดงในชุมชนของเราโดยมีการรำไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเวลามีงานเทศกาลประจำอำเภอหรือประจำปีก็จะมีการไปนำเสนอในระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันภาคส่วนท้องถิ่น

0: กล่าวว่ามีงบประมาณส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆในจังหวัดให้ได้มีงานแสดงอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
1: ครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เองถ้าพูดไปครับโดยนโยบายจริงๆของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์คือท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับในยุทธศาสตร์หรือการพัฒนาของจังหวัดหรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายซึ่งทางองค์การบริหารต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนงบประมาณทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งทางอบจ.สุรินทร์เองเนี่ยก็จะมีกองเรียกว่ากองการศึกษาหรือกองส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของงบประมาณในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นจังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรต่างๆครับเราให้ความสำคัญเสมอมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเพณีการเรือมตรดหรือรำตรดเนี่ยถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอบจ.ก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือในการทำให้รำตรดไม่สูญหายไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยังนำไปสู่การระดับอำเภอและจังหวัดอีกด้วยขณะที่ในระดับประเทศนั้นรำตรดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2562จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ือสไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
2: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
3: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอมิมีวันลืม

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
8: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
7: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้

0: รู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: สถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมีอยู่ทั่วโลกประชาคมโลกถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของมนุษยชาติที่จะต้องพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นสมบัติอันมีค่าของโลกให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกหลานพุทธศักราช2515องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้จัดการประชุมที่กรุงปารีสและมีมติรับสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกนานาประเทศร่วมเป็นภาคีมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุ้มครองและส่งเสริมให้สถานที่อันทรงคุณค่าเหล่านี้คงอยู่ตราบนานเท่านานภายใต้ชื่อรวมว่ามรดกโลกหรือ World Heritageประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2530และจากนั้นเป็นต้นมาแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทย5แหล่งก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกของไทยเหล่านี้นับเป็นเกียรติภูมิของชาติและเป็นเครื่องยืนยันความสำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีการอนุรักษ์ดูแลแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของโลก

วัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองกำแพงเพชรผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดประกอบด้วยตอนหน้าของวัดเป็นฐานไพรทีสูงใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงบนฐานไพรทีเป็นฐานอุโบสถมีใบเสมาหินชนวนโดยรอบพระพุทธรูปประธานชำรุดเหลือเฉพาะแกนด้านในซึ่งโกรนมาจากศิลาแรงถัดไปทางทิศตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งเด่นกว่าเจดีย์องค์อื่นๆจึงกำหนดเป็นเจดีย์ประธานของวัดพระแก้วมีซุ้มรายรอบจำนวน32ซุ้มภายในซุ้มประดับด้วยสิงปูนปั้นด้านหลังเจดีย์ทรงระฆังเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับฐานมณฑปมีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยซึ่งเหลือเฉพาะโกลนศิลาแรงอยู่บนฐานอาคารถัดมาเป็นฐานวิหารยกพื้นเตี้ยๆภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ประกอบด้วยพระปางมารวิชัย2องค์และพระสายญาติ1องค์พระพักขององค์พระพุทธรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยมพระขนงต่อกันคล้ายกับรูปปีกกาพระเนตรเรียวเล็กปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นรอบฐานวิหารประดับลวดลายปลายปูนปั้นแต่ปัจจุบันกระเทาะหลุดออกหมดแล้วตอนหลังสุดของวัดมีเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมประดับช้างปูนปั้นโผล่ครึ่งตัวโดยรอบจำนวน32เชือกและร่องรอยพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่แต่องค์พระและซุ้มหักพังจนหมดเหลือเฉพาะส่วนพระบาททั้งสองข้างในสมัยสุโขทัยเรียกพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เช่นนี้ว่าพระอั

ากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดชศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เขาอนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคน

0: คนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงเขาอนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีกรรมต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระราชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
1: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ด็อกเตอร์พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างเพราะฉะนั้นเขาไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิณในงานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพูดศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้หรือเขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
3: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสกับความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ับรายการอัตติอัตโนนาโถหรือว่าวิชาพึ่งตนเองนะครับสินค้าการเกษตรยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรมักจะต้องเสียสตางค์ควักเงินไปซื้ออยู่เป็นประจำนั่นก็คือฮอร์โมนบำรุงแล้วก็เร่งพืชผลประเภทต่างๆนะครับที่มักจะมีการโหมกระหน่ำโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วนั้นจะทำให้เมล็ดข้าวเต่งสวยดีพืชผลเติบโตอวบอิ่มน่ารับประทานนะครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เกษตรกรหลายๆท่านหลงเชื่อแล้วก็ต้องเสียสตางค์ไปกับการซื้อฮอร์โมนมาใช้ฤดูกาลหนึ่งนี่หลายบาททีเดียวนะครับเพราะว่าฮอร์โมนประเภทต่างๆนั้นราคาไม่ถูกนะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเรื่อยไปจนถึงขวดละกว่า1,000 บาททีเดียวนะครับทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนั้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกูรูท่านหนึ่งนะครับที่สามารถผลิตฮอร์โมนในการบำรุงพืชผลนั้นใช้เองแถมราคาถูกประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรง่ายสักแค่ไหนสามารถทำตามได้หรือไม่ติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับ

การที่จะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันสามารถพึ่งตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเพราะเราสามารถผลิตเองได้อย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยฉีดในช่วงข้าวเล็กก็คือทำให้ข้าวแตกกอและข้าวสมบูรณ์และออกรวงก็สวยแล้วพอเวลาข้าวใหญ่ข้าวหลังจะใส่ปุ๋ยผลส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เพื่อว่าทำให้ข้าวเนี่ยเม็ดเต่งเม็ดใสเวลาขายก็ได้ราคาเราก็สามารถผลิตเองได้โดยที่ว่าต้นทุนไม่สูงอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นฮอร์โมนนมสดเนี่ยถ้าเราซื้อแบบซื้อทั่วๆไปเนี่ยก็จะราคาก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยประมาณ140 150บาทแต่ถ้าเราซื้อมนนมใกล้จะหมดอายุเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งก็คือจะเหลือประมาณ75บาทเองนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนแล้วก็ได้ผลเท่ากันก็เหมือนกับที่เราซื้อนมที่ยังไม่หมดอายุหรือนมใกล้หมดอายุน่ะได้ผลเท่ากันแต่ว่าต่างตรงที่ต้นทุนการผลิตมันจะต่างกันเยอะเนี่ยเป็นวิธีการที่ลดต้นทุนกับเป็นหัวใจของการลดต้นทุนเพราะว่าเราลงทุนน้อยอ่ะมันก็ได้กำไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงต้นทุนเนี่ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเราขายข้าวเนี่ยเพราะว่าราคาข้าวเราก็ไม่สามารถกำหนดเองได้แต่ต้นทุนการผลิตเนี่ยเราสามารถกำหนดเองได้อันนี้เป็นทางออกที่ดีที่จะทำนาแบบนี้และอย่างอ่ะเราไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเราสามารถทำเองได้หมดต้องที่พึ่งปัจจัยภายนอกคือน้ำมันที่เราต้องซื้อไว้ใส่เครื่องฉีดเนี่ยแต่นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำเองได้จะต้องฮอร์โมนเราก็ทำเองยาเชื้อราเราก็ทำเองพวกสมุนไพรเราก็ทำเองก็ไม่ต้องซื้อทั้งนั้นเม็ดพันธุ์เราก็ทำเองที่เราทำเองเนี่ยเราต้องทำเองได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจแค่นั้นเองมันเพราะว่ายังไงอะเราถ้าเกิดเราจะคิดทำเองเนี่ยมันมาทำได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคิดเองหรอกแค่ไปถามสูตรคนโน้นคนนี้เขาก็มีบอกให้แล้วก็ไปทำเองได้แต่ทีนี้เขาไม่ค่อยทำและอย่างเพราะว่าทำแบบนี้ต้นทุนมันต่ำต้นทุนมันถูกเขาไม่ค่อยเชื่อเขาคอยจะเชื่อไอ้ที่แพงๆอะขวดละ700 800หน้าว่าจะคิดว่าจะได้ผลแต่ของเราเนี่ยราคาเท่านี้มันก็ได้ผลเหมือนกันวิธีที่จะทำฮอร์โมนโดยที่ว่าเราทำเองได้โดยไม่ต้องมีโรงงานก็มีวัตถุดิบที่จะต้องใช้ก็มีกากน้ำตาลแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นนมสดพัชไลท์เนี่ยอันนี้เป็นลูกแป้งข้าวหมากแล้วทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเราก็เอานมสดเนี่ยกากน้ำตาลผสมกันก่อนนมสดเนี่ยเทใส่ไปในกะลอนที่ใส่เราใส่กากน้ำตาลไปแล้วไอ้ที่ต้องใส่กะลอนเนี่ยเพราะว่าง่ายอาการคนนะและขั้นตอนต่อไปก็คือเนี่ยลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยเราก็มาใส่ถุงแล้วเราก็บี้ให้มันแตกละเอียดแล้วเราก็จะไปผสมช่วยกระตุ้นให้เป็นฮอร์โมนได้เร็วขึ้นต่อไปก็ใส่นมเปรี้ยวนี่พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าเพื่อว่าให้มันเข้ากันเอามาใส่ในกะลอนที่เราใส่ผสมกากน้ำตาลใส่นมสดปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าเพื่อว่าให้ไขมันเนี่ยมันกระจายไม่จับก้อนแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาขยายฝานิดนึงพอขยายฝาพอให้แก๊สในนี้มันออกเราก็ปิดแน่นแล้วก็เขย่าก็ทำอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแล้วพอ2อาทิตย์ก็ไปใช้ได้แล้วเวลาไปใช้ก็ใช้อยู่70 cc ต่อน้ำ20ลิตรลิตรหนึ่งก็ใช้ได้10ไร่นี่5ลิตรนี่ก็จะฉีดเที่ยวเดียวก็ได้เท่ากับ50ไร่ลงทุนแค่นั้นประมาณ180บาทมีไข่แล้วก็มีกากน้ำตาลลูกแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวระดับแรกเราก็เอากากน้ำตาล5กิโลใส่กระเป๋งพอเอากากน้ำตาลใส่แล้วเนี่ยเราก็ทุบไข่ใส่ในกระเป๋งและเปลือกเราแยกไว้ขั้นตอนต่อไปก็รวบปากถุงก็ใส่เปลือกไข่เพื่อว่าจะเอาแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยพออย่างนี้ก็เสร็จพอเป็นเละและก็เราก็เทใส่ไปในกระเป๋งบี้ลูกแป้งข้าวหมากและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลูกแป้งข้าวหมากเนี่ยใส่ไปในขวดนมเปรี้ยวเลยคือเราต้องการเอาจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยว
คือตีที่คนกินเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อันตรายต่อเราที่อยากกินข้าวแต่ขั้นตอนต่อไปก็พอน่ากระเทใส่ในถังนี่เลยแล้วอันนี้ก็ใช้มือคนเลยขยำจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้สัก3วันแล้วก็มาคนสักทีไม่ต้องคนทุกวันในกรณีถ้าเวลาเรายังใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วมันแห้งก็แก้ไขโดยที่ว่าเราก็เอาไข่5กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อน2ลูกลูกเล็กๆอ่ะที่เนื้อยังเป็นวุ้นๆน่ะเอามาปอกแล้วก็ใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำมันเลยเพื่อว่าให้มันใส่ขึ้นมาใส่แบบนี้เนี่ยให้มันพอตักได้ถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดมันจะเสียแล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราเติมน้ำมะพร้าวเราจะเอาไปเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยถ้าอยากให้ดีฟันนี้ก็เอาถุงพลาสติกรัดแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อากาศข้างนอกมันเข้าอ่ะมันจะเป็นได้ไวแล้วก็เก็บประมาณเดือนนึงก็เอาไปใช้แล้ว

ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ที่ผสมกัน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างเรายังใช้ได้มั่นใจกว่าด้วยเพราะว่ายังเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามาทำเป็นฮอร์โมนเนี่ยของทุกอย่างเรากินได้หมดเลยอย่างลูกแป้งข้าวหมากเราก็กินได้ก็เอามาทำข้าวหมากกินอย่างนมสดเนี่ยนมสดเราก็กินก็ของที่เรากินทั้งนั้นเลยมีแต่ว่ากากน้ำตาลเนี่ยที่ว่าเราไม่สามารถกินได้เพราะว่ามันจะสีดำแล้วไม่น่ากินมันก็มาจากน้ำตาลใส่ข้าวเนี่ยมันก็ทุกอย่างเรากินได้แต่มีที่ว่าต้องหมักให้ได้ที่ก่อนแค่นั้นเองหมักจนหอมอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนที่ใช้ได้แล้วจะมีกลิ่นหอมเรียกว่าฉีดก็ไม่น่ารังเกียจและสามารถฉีดแล้วจะไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำก็ไปไหนต่อได้มันข้อดีของตรงนี้แล้วก็อีกอย่างสุขภาพเราก็ไม่เสียเงินเราก็เสียน้อย

ป่วยได้นะครับเป็นเวลากว่า100ปีมาแล้วนะครับที่ค่านิยมของคนไทยนั้นมักจะฝากภาระเรื่องของอาการเจ็บป่วยไว้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็กับการรักษาสุขภาพแบบเชิงเดี่ยวนะครับนั่นจึงทำให้ปีหนึ่งประเทศไทยนั้นเสียค่ารักษาพยาบาลถึงปีละกว่า 250,000 ล้านบาททีเดียวนะครับคิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียวก็ตกปีละประมาณ 80,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับเห็นได้เปล่าครับว่าเป็นงบประมาณในการดูแลรักษาสุขภาพจำนวนสูงมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้ว

0: สมุนไพรใกล้ตัวหรือสมุนไพรที่ปลูกไว้ในครัวเรือนแนะนำสอนให้คนรู้จักนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆซึ่งคนโบราณนั้นนับถือกันมาเป็นยาสามัญประจำบ้านและนอกจากนั้นยังจะให้ลูกหลานในศิษย์นักศึกษาครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทุกท่านได้หันมาใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือในครัวเรือนเรามารักษาดูแลรักษาสุขภาพแบบใกล้ตัวที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุด
1: ตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรในบ้านง่ายๆนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็สามารถนำมาแก้ปวดผื่นคันได้ง่ายนิดเดียวค่ะน้องๆหนูๆที่บ้านก็ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอยุงกัดนะคะหักมานะคะวิ่งไปหาขมิ้นในบ้านในครัวนะคะแล้วก็หักมาแค่นี้นะคะแล้วก็จะเห็นสังเกตง่ายๆนะคะว่าตัวยาของสีขมิ้นเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็บีบทาเลยนะคะคล้ายๆกับเราทายาหม่องนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแพ้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่เป็นไรค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการนำตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาใช้กับเวลาที่เราท้องอืดท้องเฟ้อนะคะปวดท้องก็ง่ายๆนิดเดียวค่ะหาตัวขมิ้นตัวนี้นะคะมาฝอยๆเล็กๆจากนั้นก็แช่น้ำอุ่นไว้เล็กน้อยเพื่อให้ตัวยาขมิ้นเนี่ยละลายตัวออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะหลังจากที่แช่ไว้แล้วพอน้ำกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ก็ชงกับน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทานยากนะคะดื่มไม่ได้ควรผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะจะดื่มได้ทั้งอุ่นและเย็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่น้ำอุ่นจะอร่อยกว่าจะมีรสชาติกว่านะคะค่ะทีนี้ก็มาว่ากันต่อถึงเรื่องความสวยความงามนะคะตัวขมิ้นชันตัวนี้ก็จะช่วยลดผดผื่นแล้วก็ตัวสิวเซียนนะคะก็นำตัวน้ำขมิ้นใส่ลงไปในถ้วยประมาณ 3-4 ช้อนกาแฟนะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็อย่างที่ทราบนะคะสรรพคุณนะคะช่วยขับความมันบนใบหน้านะคะใส่ประมาณ 1-2 ช้อนกาแฟหรือว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะดูสภาพผิวหน้าของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะดินสอพองซึ่งสรรพคุณของดินสอพองนี้ก็จะดูดซับความมันและลดผดผื่นคันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ 2-3 ช้อนกาแฟนะคะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันพอเนื้อแป้งดินสอพองน้ำผึ้งและตัวขมิ้นเข้ากันดีแล้วนะคะก็สามารถนำไปพอกหน้าได้สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือขิงนะคะหาได้ง่ายๆในห้องครัวนะคะสรรพคุณของขิงนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะขับลมในกระเพาะแล้วก็ที่สำคัญคือแก้ไอนะคะถ้าหากมีอาการไอคันคอเจ็บคอไม่สบายนะคะเอาขิงนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆพอประมาณขนาดนี้นะคะจากนั้นเกลือนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็เคี้ยวเลยนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่าขิงนี้จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าจะทำให้คล้ายๆกับเป็นยาอายุวัฒนะไปด้วยนะคะเด็กเล็กๆก็ทานได้นะคะสามารถขับลมในกระเพาะแล้วก็ขับเสมหะในลำคอได้ค่ะทำให้ชุ่มคอค่ะขิงนะคะนอกจากจะนำมาทานกับเกลือสดได้แล้วนะคะยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะหั่นขิงเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะใส่ลงไปในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 แว่นสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขิงซึ่งจะบอกว่าเผ็ดร้อนนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปพอประมาณนะคะสามารถดื่มได้แทนน้ำดื่มปกติได้นะคะต่อไปนะคะสมุนไพรที่จะพูดถึงนะคะคือตะไคร้ซึ่งหาได้ง่ายในบ้านเรานะคะตะไคร้เนี่ยเรานำมาล้างแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะทุบพอบุบนะคะจากนั้นก็นำตะไคร้ลงไปคั่วสมุนไพรตัวนี้มีสรรพคุณนะคะขับลมในกระเพาะแก้ไอขับเสมหะนะคะ เราตะไคร้แตกตัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆแล้วมีกลิ่นหอมเราก็สามารถนำตัวตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไว้ชงกับน้ำร้อนดื่มได้นะคะ

0: สำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติธรรมชาติของน้ำตะไคร้นี่นะคะให้นำน้ำผึ้งสักเล็กน้อยนะคะหวานพอประมาณเมื่อกี้นี้นำตะไคร้ไปคั่วในกระทะแล้วก็ชงดื่มทีนี้ก็มาเป็นการต้มน้ำตะไคร้ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำเปล่าจากนั้นรอให้น้ำเดือดแล้วก็นำตะไคร้ที่หั่นเป็นท่อนแล้วทุบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำตะไคร้เดือดแล้วนะคะน้ำตะไคร้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นเราก็นำมาเลยนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะ
1: ที่พูดกับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนำไปปฏิบัติส่วนลูกส่วนหลานสิ่งที่ย้ำคือคนรุ่นใหม่ที่กำลังไปมุ่งหวังแต่ยาที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันและลืมโคตรเง่าลืมวัฒนธรรมลืมประเพณีลืมสิ่งแวดล้อมในตัวเราที่เราเกิดมาในท่ามกลางบ้านป่าดงคงพีหรือว่าบ้านป่าเขาลำนาไผ่ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรอันมีค่าซึ่งอย่าให้คนต่างชาติต้องเอาของเราไปเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาเราเรียนมานั้นมีหลายสิบตัวที่คนต่างชาติได้นำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไปแล้วแต่เราเองยังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองลืมความพืชของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายได้นำไปสั่งลูกสั่งหลานและนำไปพืชปฏิบัตินำไปพัฒนาให้เข้ากับหลักการของการพึ่งพิงตัวเองและหลักการการดูแลสุขภาพของชุมชนคนบ้านเรา
2: แม้ว่าประเทศไทยนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวปลาอาหารนะครับแต่ว่าปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในเด็กในโรงเรียนที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารนั้นก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปทีเดียวนะครับแต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้นะครับดูตัวอย่างได้จากโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้จากอดีตนั้นก็เคยมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารในเด็กเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่การจัดการเรื่องของอาหารภายในโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างทำให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับเด็กๆไปติดตามชมได้เลยนะครับ
3: ในอดีตนั้นเด็กของเราได้รับประทานอาหารก็ยังไม่พอเพียงแล้วก็เราก็ปลูกผักก็เสริมแล้วก็ให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมองในการทำงานการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ในบริเวณนี้นะครับเรียกว่าบริเวณสวนเกษตรมหาสนุกเนืองเรียงคลองยางของเรานะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่เราทำอยู่ตรงนี้ประมาณ3ไร่กว่านะครับส่วนน้องๆนี่ก็จะเป็นชมรมโครงการสวนเกษตรมหาสนุกนะครับถึงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงน้องก็จะมารดน้ำผักมาถอนหญ้ามาพูดคุยกันมาทำกิจกรรมในบริเวณนี้นะครับผักบุ้งนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนท้องตลาดแต่เป็นผักบุ้งที่เราปลูกแล้วตัดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันเกิดมาใหม่นะครับแล้วก็จะไม่มีการฉีดยาสารเคมีป้องกันแต่ละแปลงนะครับส่วนทางนี้จะเป็นแปลงคะน้านะครับแล้วก็กวางตุ้งแล้วก็ผักชีกวางตุ้งคะน้าสลับกันไปเพื่อหมุนเวียนนะครับหลังจากแปลงนี้หมดแล้วแปลงที่กำลังทางนู้นกำลังเกิดขึ้นก็จะหมุนเวียนตลอดนะครับแล้วก็จะมีต้นไผ่ซึ่งเราจะปลูกไผ่ตรงเป็นพวกหน่อไม้เป็นพวกหน่อไม้ให้น้องๆนักเรียนได้รับประทานอันนี้เป็นป่าโจมนะครับแล้วก็เวลานั้นเราก็จะตัดนะครับนำโจมส่วนนี้ไปทอดตะไคร้ให้เด็กได้รับประทานบางทีเด็กกินผักอย่างเดียวก็ไม่ชอบหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะกินกระโจมเราก็มาเก็บของเรานะครับเราก็ให้ฟรีถือว่าช่วยกับชุมชนของเรานะครับโดยก็จะเป็นกล้วยป่ากล้วยแล้วก็มีสมุนไพรนะครับพวกตระกูลว่านต่างๆนะครับอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับอย่างนี้เรียกว่าต้นพญามือเหล็กเพื่อนมันประสานกายบางต้นอยู่ในแถวนี้นะครับในส่วนบริเวณขอบสระฝั่งนี้นะครับเราก็จะเก็บสมุนไพรที่หายากบางส่วนอย่างเช่นต้น

ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นบดูกนะครับตัวนี้เรียกว่าต้นบดูกเปลือกใสส่วนตัวนี้เรียกต้นเป้านะครับตัวนี้เป็นต้นเป้าเป้าใหญ่อันนี้คือต้นตับเต่าซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วนะครับไม่เคยมีเขาเรียกว่าต้นตับเต่านะครับแล้วก็บริเวณนั้นนู้นนะครับเราก็ลงต้นกล้วยต้นขนุนตอนนี้ประมาณได้ปีกว่าแล้วครับในบริเวณฝั่งนู้นประมาณสักหนึ่งไร่นะครับแต่หญ้าที่กำลังเกิดตอนนี้คือเราจะไม่เอาออกเพราะว่าดินมันจะแห้งเราจะแหวกหญ้าแล้วก็กลบทับเพื่อให้หญ้าปกคลุมดินไม่ให้ดินมันแห้งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเป็ดนะครับเด็กได้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเขามารับผิดชอบถึงเวลาตอนเช้าเขาก็นำน้ำนำเศษอาหารที่จากโรงอาหารนะครับมาให้เป็ดกินนะครับแล้วบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพาะพันธุ์ลูกกบหรือลูกออสนะครับเราก็จะนำกบตัวผู้กบตัวเมียมาเพาะในบ่อนี้หลังจากเพาะบ่อนี้เสร็จแล้วเป็นลูกออสเมื่อเป็นลูกออสเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเขาก็จะเป็นตัวลูกกบนะครับเราก็แยกมานี้นะครับบ่อกลางนั้นนะครับเราก็จะไว้แยกสำหรับกบลูกกบตัวไหนที่ใหญ่กว่านะครับก็ไปลงบ่อนู้นไม่งั้นมันจะกินกันนะครับกบตัวใหญ่จะกินกบตัวเล็กใบไม้ที่นักเรียนเก็บนะครับที่นี่ไม่เผาจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับให้กับน้องๆนักเรียนได้ใช้โดยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะครับปุ๋ยหมักเรานะครับทำง่ายๆโดยใช้ก่อปูนนะครับกว่าขนาดความกว้างประมาณ5คูณ5เมตรแล้วก็มีใบไม้ที่แห้งๆนะครับมาวางหลังจากนั้นก็ใส่พอร์ดอ12แล้วก็ใช้แกลบผสมหน่อยพอประมาณสัก1เดือนนะครับเราจะพลิกส่วนบนลงล่างส่วนที่เป็นข้างล่างแล้วนะครับก็นำไปใส่ตามแปลงผักที่ปลูกผักแล้วก็ใส่ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้ปรับสภาพดินนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นบ่อปลากินพืชธรรมชาตินะครับเราไปขอพันธุ์ปลาจากประมงมานะครับแล้วก็ให้หญ้ามันเกิดในตามบริเวณนี้นะครับให้ปลากินพืชนั้นหากินโดยตามธรรมชาตินะครับ

0: ิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากให้เด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในตรงนี้แล้วก็นำไปใช้ที่บ้านนะครับเราหวังว่าแต่โรงเรียนและแต่ละสถานที่นะครับอยากให้จัดบรรยากาศแบบง่ายๆนะครับแบบเป็นกันเองมีความรู้สึกว่าเด็กเข้ามาแล้วมีความสุขในการอยากทำสวนเกษตรมีความสุขที่ได้เข้ามาสู่ในบริเวณในสวนแห่งนี้นะครับ
1: สรรพคุณเจ้าหน้าที่คือใช้ทำอะไรแก้อะไร
2: แก้
1: ทุ่มบกว่านงอกแล้วก็อะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทําได้ในทุกระดับนะครับและก็สามารถทําได้โดยง่ายนะครับดูได้จากโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนโรงเรียนที่เคยขาดแคลนกลายเป็นโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับเพียงขอแต่ว่าให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทํานะครับสําหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ตินาศได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะฮะผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับ แล้วก็มีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อ
2: ม
3: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชูมูลอะเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชูมูลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชูมูลอะเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับ
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
2: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษ
0: ั
2: ท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
0: ครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้

0: การขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทําเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษมและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้ง2คนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ

0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่นักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์2ตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีซอให้ควายฟังสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็น

0: จริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับคำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากชายคู่

0: สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ค
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหน
0: ีกำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีก แล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือ

0: อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
1: ภาพสุดท้ายครับ
0: อู้อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
1: ี
0: สั่นๆกลัวๆ
1: ม
0: ี
1: กุ๊กหูกุ๊กหูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
0: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
1: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
0: เป็นหรอ
1: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
0: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
1: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
0: อะไรนะ
1: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
0: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
1: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
0: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
1: ตีปลา
0: หน้า
1: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
0: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
1: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
0: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
1: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: ม
0: ู
1: ลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพลและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุดๆๆ

0: คู่บ่าวสามเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดจุดจุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดจุดจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำ2มีแบบฝึกหัดให้ทำ2แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างแล้วบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเด็กหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัด

0: จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
1: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
2: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
3: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
4: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายแต่ต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
5: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
6: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบ บอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่เนี่ยครับคือมันไม่รอดหรอก
7: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าโตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
8: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
2: ทางเขียนออกมาเลยว่า
1: ตีแม็กเลยครับ
2: เขียนว่าอันนี้ทําถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
2: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันนะนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: อกว่า13,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
2: ไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วไม่ต้อง
3: ยุ่งแล้วไม่ต้องยุ่งแล้ว17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการรักต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตรวจ

0: หรือว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องเรือลงทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นคนเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่ง คนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถอาณาครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: แม่ๆนะนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: เนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้13
1: วันนี้ได้14แน่นอน มีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ๆ
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: ไม่รู้หนูลังเลแล้วตอนน
4: ี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอ
0: าไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานวดละในรากใหญ
4: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
4: รู้
0: อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
4: ไ
0: ปแทนไม่ได้สิไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอแม
4: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ม
4: ัน ไม่ใหญ่
1: ทำไมคะ
4: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิปีก
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว้
4: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
4: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
4: น่ะเห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาแล้วเอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่านี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
2: จบแล้ว
3: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
2: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
3: จ้ะ
0: จ้ะ
3: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
3: มาค่อยๆเด้อล้อๆเด้อ
2: ไม่ขาดหรอก
3: ไม่ขาดเหรอคะ
2: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
3: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็จะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
3: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
3: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี
1: ่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี
2: ่ตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
1: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเครือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ล่ะขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลยจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยคือปานแล้วนะแม
2: ่โอ้เออเออ
1: จบแล้วนะ
2: เออ
1: ตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้ะ
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ากะปิเกลือแล้วก็เนื้อ

0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
2: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
3: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
0: เอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ถึงการไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เสร็จ
0: มันจะมัน จ
2: ะหลุดเล่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
3: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
0: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: แม่บอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยมีกลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
3: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส่
0: ตอนนี้แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ให้เดือดเหมือนคนยุ่ยนะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: ใบมะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาคงไปทุกชิ้นเลย
1: ใบกัน
0: ใส่ใบด้วยมินี่โบยเลย
3: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
0: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โอ้เผ็ดเน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: บนเลย
0: แกงม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ลงครบ
1: นั่น
0: สิพี่แกงคุณอ่ะ
1: ใบ
0: ม
1: ันเยอะ
0: จิบพริกเองนะ
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
3: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
1: มันกลายเป็นนิ่มๆเล
0: ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลย

0: และอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
1: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าร
2: ากบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
3: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะมันก็ยังเปียกอยู่ดี
1: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดู
1: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะ
2: รากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตเอาว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างร้อนนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุนทุ
2: น
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ แต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูอ่ะเคยกินขนมขี้หนูเนาะ อันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อยอร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่อันนี้เป็นรากบัวแบบ

0: เลยนะคะแล้วก็กรอบแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงจริง
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยละครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่กินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงชัยโป๊ะเค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

ได้เวลาเริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตัง

0: ขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่า
1: ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
0: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปรุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชับขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: แรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

ปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: These four Delta subvariants have already been found in England, the United States, Denmark, Spain, and France. Number of new deaths are increasing.
1: ปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเจอกับบททดสอบครั้งสำคัญแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกสยามเองก็เช่นกันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์เราเกิดโรคระบาดขึ้นหลายครั้งทุกคนสงสัยไหมครับว่าผู้คนสมัยก่อนเขารับมือกับโรคระบาดกันด้วยวิธีไหนการแพทย์การสาธารณสุขแบบใช้อยู่ในทุกวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรานะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะพูดถึงโรคระบาดในอดีตของสยามหลายคนคงนึกถึงโรคห่านะครับโรคห่าในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงโรคที่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโรคห่าที่เรารู้จักกันดีก็คือกาฬโรคไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษแล้วก็อหิวาตกโรคครับมีการจดบันทึกไว้นะครับว่าในอดีตเวลาที่เมืองไหนเนี่ยมีห่าลงเมืองนั้นแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไปเลยครับ
2: โรคระบาดมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต้องทำความเข้าใจว่าโรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นในชุมชนเมืองเสมอๆนะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งเนี่ยจะมีการจัดการยังไง
3: ความเชื่อแบบเดิมคือเชื่อว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดจากผีทำคนสมัยโบราณมีวิธีการจัดการ2แบบกับโรคระบาด1ก็คือย้ายเมืองหนีเลยทิ้งเมืองแล้วก็ค่อยกลับมาตั้งรกรากใหม่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยอพยพหนีโรคห่ามาตั้งกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็เรื่องของเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่หนีเมืองย้ายเมืองตั้งหลายครั้งเพื่อหนีโรคห่าที่ระบาดเนาะสองก็คือการใช้พิธีการทางศาสนาการสวดอนาติยาสูตรหรือว่าเป็นพิธีที่เรียกว่าอาพาธพินาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อกันจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าผีเนี่ยเป็นผู้ทำฉะนั้นการขับไล่ผีออกไปจากกำแพงเมืองขับไล่ผีออกจากกำแพงจักรวาลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนโดยทั่วไป
2: บางท่านในยุคปัจจุบันอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องโรคระบาดต่างๆเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่แบบตรงนี้เป็นความสำคัญนะในเรื่องของจิตใจหลายๆครั้งเนี่ยมีทำพระราชพิธีหรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ทำให้โรคเนี่ยอยู่ๆมันก็หายไป
1: ในสมัยก่อนนะครับเวลาเกิดโรคระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอนที่อหิวาตกโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3บ้านเราการระบาดในสยามเองก็กินเวลาร่วมเดือนแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนการที่เรามีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเรามีความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่เพียงพอและในสมัยรัชกาลที่3เองนั่นแหละครับที่เราเริ่มมีมิชชันนารีจากต่างชาตินำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคแบบตะวันตกเข้ามาในสยาม
3: เมื่อไทยรับเอาการแพทย์แบบตะวันตกผ่านมิชชันนารีเนาะใช้การปลูกฝีซึ่งเป็นการป้องกันการตายไม่ให้ตายด้วยไข้ทรพิษเนี่ยเป็นวิธีการจัดการโรคระบาดแบบตะวันตกแบบแรกที่คนไทยใช้หมอบัตเลเนี่ยขอพระบรมราชานุญาตรัชกาลที่3พิมพ์วิธีการปลูกฝีแจกเนาะแจกกับหมอหลวงหมอเฉลยศักดิ์เนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะปลูกฝีได้
4: ปลูกฝีก็เอาหนองฝีโยดลงไปตรงไหนๆก็ได้แล้วก็เอาปลายของไอ้เข็มฉีดยานี้กรีดพอให้มันเป็นแผลตื้นๆถ้าเราหยดหนองฝีลงไปแล้วกรีดไอ้หนองฝีก็เข้าไปในผิวหนังก็ไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
3: วิธีอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัคซีนเนชั่นวิธีการแบบวัคซีนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
2: ยุคของหมอบัตเล่เนี่ยเพรสเบเตอรี่เรื่องเข้ามาเนี่ยเพิ่งเข้ามา 2,370-80 อะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็มีหมอเป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาอีกหลายท่านนะคะถามว่าในช่วงยุคแรกเนี่ยเขายอมรับเลยไหมเขาก็ไม่ได้ยอมรับเขานี่หมายถึงว่าประชาชนคนไทย

0: นะคะเพราะว่าก็กลัวมันมีกรณีตัวอย่างก็คือเรื่องของการฉลองวัดประยูนแล้วระเบิดหมอบัตรเลนนี่ก็ผ่าตัดพระคนไทยไม่เคยเห็นการผ่าตัดแบบนี้ก็รอดชีวิตมา
1: จากการระบาดของโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับก็ทำให้เรารู้จักคำว่า hospital หรือสถานพยาบาลเฉพาะกิจแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคครั้งที่3ในพ.ศ. 2424นั้นก็ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่เรียกว่าโรงพยาบาลเอกเทศกระจายอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพถึง48แห่งเพื่อรักษาผู้ป่วยและป้องกันการระบาดไม่ให้กระจายออกไปแต่หลังจากที่โรคระบาดสิ้นสุดลงโรงพยาบาลเอกเทศก็ถูกยกเลิกแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลถาวรขึ้นมาและโรงพยาบาลนั้นก็คือโรงพยาบาลศิริราชครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเป็นมาอย่างไร

0: โรงพยาบาลสิริราชนะครับถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของสยามนะครับที่มาของชื่อโรงพยาบาลก็ได้มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบริเวณนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานนะครับซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติการแพทย์ของไทยเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ประวัติของโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับสวัสดีครับคุณอัน
1: สวัสดีครับ
0: เราจะไปเดินที่ไหนก่อนดีครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับ
0: ครับ
1: ชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนจัดแสดงชื่อว่าสิริราชโบราณประวัติกับสยามรัฐเวชศาสตร์นะครับสิริราชโบราณประวัติก็ตรงตัวก็คือเป็นประวัติของสิริราชการเรียนการสอนแพทย์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ
0: ไปครับเล่าประวัติของพื้นที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ก็พื้นที่บริเวณนี้นะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลักฐานที่เราพบเนี่ยปรากฏว่ามันมีการทำกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เคยเป็นพระราชวังหลังมาก่อนในช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เสด็จประพาสไปดูงานที่ประเทศซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเช่นที่แหลมมลายูที่สิงคโปร์สิ่งนึงที่ท่านสนพระทัยก็คือโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นท่านมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาในประเทศไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลสิริราชขึ้นทางคณะกรรมการก็ได้เลือกที่ตรงนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาลนอกจากเป็นที่ที่เป็นของหลวงที่ร้างอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือทางคมนาคมสะดวกกับวังหลวงเพราะคนละฝากแม่น้ำเท่านั้นเอง
0: ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดยิ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่5ทรงเข้าพระทัยในความลำบากของราษฎรในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในจารึกพระราชหัตถเลขาทำให้เห็นว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น
2: ในปีนั้นเนี่ยพระราชโอรสพระราชธิดาสิ้นพระชนถึง3พระองค์ท่านก็โปรดเกล้าให้สร้างพระเมรุขนาดใหญ่พอสมควรที่สนามหลวงสร้างด้วยไม้จริงเพื่อจะลื้อเอามาสร้างโรงพยาบาลพอเสร็จงานพระเมรุแล้วก็เอามาปลูกได้เป็นเรือนคนไข้ได้4เรือนบางส่วนก็ไปทำโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นทีหลังด้วยโรงพยาบาลสิริราชเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่26เมษายน2431นะครับแต่ชื่อนั้นได้รับพระราชทานทีหลังว่าโรงสิริราชพยาบาล
0: ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสิริราชประชาชนนะครับยังไม่นิยมเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือจะเข้ามารักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักนะฮะเข้ามาอยู่ไม่กี่วันก็เสียชีวิต

จึงมีความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไปตายธรรมเนียมการปฏิบัติสมัยก่อนนะครับยังไม่มีที่ว่าต้องส่งคนเจ็บมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะเชิญหมอมารักษาที่บ้านจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีสาวพัน

0: ต่อมาในปี2432ก็มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นอีกหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลคนเสียจริตหรือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่เมื่อโรงพยาบาลได้รับความนิยมมากขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดแคลนหมอในเวลาต่อมาจึงได้มีการเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งแรกขึ้นในสยามครับ
1: โดยเชิญหมอทีเฮเวิร์ดเฮซึ่งเป็นมิชชันนารีมาเป็นครูเปิดโรงเรียนแพทย์ครั้งแรกคือวันที่5กันยายน2433
2: เป็นนักเรียนแพทย์และอาจารย์ทั้งคณะทั้งโรงเรียนเลยนะครับ
3: ในกลุ่มของ Presbyterial เนี่ยมีอิทธิพลสูงนะคะกับเรื่องของการรักษาพยาบาลกับพวกขุนนางข้าราชการต่างๆเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางตะวันตก
1: แต่หมอเฮก็มีปัญหาตอนนั้นแกพูดไทยไม่ได้นักเรียนก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็สอนได้เรื่องพอสมควรเท่านั้น
4: และนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกท่านหนึ่งชื่อภาษาไทยนี่ก็คืออาจารย์อมาตย์เอกพระอาจวิทยาคม
5: หร
4: ือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์นายแพทย์จอร์จบีแมคฟาร์แลนด์นะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลการเรียนการสอนแพทย์แผนตะวันตกนะครับในสมัยนั้นนะครับอยู่แรกๆเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
5: แล้วพูดภาษาไทยได้ไหมครับเนี่ย
4: พูดภาษาไทยได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีครับที่มาเกิดในเมืองไทย
1: ในปี2434หมอเฮก็เขียนจดหมายไปบอกหมอยอดบอกว่าให้รีบกลับมาแล้วมารับตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนแพทย์หมอยอดก็ได้เข้ามาแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแพทย์เมื่อวันที่1มกราคม2435แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางไทยก็ได้จัดการสอนแพทย์แผนไทยอย่างดีขึ้นแพทย์คนสำคัญจากในวังมาจันใหญ่ฝ่ายแพทย์แผนไทย
4: อาจารย์หม่อมเจ้าเจียกจะเป็นคนดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนแผนไทย
1: หม่อมเจ้าเจียกทินกรราชตระกูลทินกรนี่เป็นราชตระกูลแพทย์แผนไทยแท้ตระกูลหนึ่งนะครับ
0: การอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดในอดีตนะครับแตกต่างจากการอยู่ไฟในปัจจุบันครับในอดีตเองนะครับการอยู่ไฟเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับดังนั้นในปี2439นะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พยาบาลและหญิงผดุงครรภ์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ทำคลอดที่โรงพยาบาลและยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอดโดยมีการแจกเบาะผ้าอ้อมและเงิน4บาทด้วยครับ
4: ประเทศไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่มีโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยครับเรายังไม่มีความรู้หรือว่าคนไทยที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยอาจารย์หมอฝรั่งเนี่ยครับเข้ามาช่วยสอนอาจารย์เอลิสเนี่ยครับเป็นท่านหนึ่งอาจารย์เอลิสเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยครับโดยผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิที่เขาสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย
0: ์การที่อาจารย์เอลิสเข้ามาครับมาปรับหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็คืออาจารย์เอลิสเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยครับมาช่วยวางหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์ใหม่เลยนะครับทำให้การเรียนการสอนแพทย์ของเราเนี่ยครับมีหลักสูตร6ปีตามเหมือนสากลเลยนะครับทำให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนแพทย์เนี่ยเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับคือไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแพทย์แต่เป็นการวางรากฐานให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้วย
0: ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิ Lockheed Feller เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี2464นะครับในตอนนั้นเองรัฐบาลก็ต้องแสวงหาคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาซึ่งต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องเป็นเจ้านายชั้นสูงต้องมีความรู้หลายภาษาและมีความรู้ทางด้านการแพทย์เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นจึงทำหนังสือทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ให้มาเป็นผู้แทนในการเจรจาครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระพิจารณาต่อรองจงเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรขาดท่านก็พระราชทานนั้นโดยทุนส่วนพระองค์เนี่ย

0: ได้สร้างตึกในโรงพยาบาลศรีราชเนี่ย4หลังนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือแผนผังของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยท่านเป็นคนวางผังเองตึกผู้ป่วยให้วางตัวไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกเอาด้านแคบไปทางทิศตะวันตกด้านกว้างอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศใต้ทั้งหมดเป็นแถวแถวมาเพื่อให้แดดบ่ายไม่เข้าในวอร์ดแล้วก็ลมเข้าได้ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้อาจารย์ของศิริราชไปเรียนในต่างประเทศเยอะหลายคนนะครับ2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จมาพระราชทานปริญญาที่ศิริราชท่านก็มีพระราชปรารภว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์ให้ได้มากขึ้นทีนี้ศิริราชตอนนั้นเนี่ยขยายไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันถูกระเบิดไปหลายหลังอธิการบดีก็ไปหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาองค์สภากาชาติก็ตกลงกันได้สำเร็จก็ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งของขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ค่อยๆเจริญพอถึง2500คือ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมีแพทย์จากทั้ง2โรงเรียนจบก็ปีละ200แล้วก็ได้เปิดโรงเรียนแพทย์แห่งที่3คือที่เชียงใหม่
1: ในสมัยรัชกาลที่6มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของการสาธารณสุขสยามมาจนถึงปัจจุบันก็คือการกระจายการแพทย์ออกไปยังต่างจังหวัดโดยการจัดตั้งสถานบำบัดโรคและจำหน่ายยาซึ่งต่อมาก็คือสุขศาลาและก็กลายเป็นอนามัยและก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปัจจุบันครับ
2: ประเทศไทยตั้งแต่2460เป็นต้นมาจากการที่รัฐเนี่ยเอาการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นหน้าที่ของรัฐมันก็ทำให้โรคระบาด ที่รุนแรงอย่างห่าเนี่ยลดลงเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีสถานผลิตวัคซีนเองที่สถานสวภาแล้วก็มีเซรุ่มป้องกันพิษงูคนที่จะตายด้วยพิษงูก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นระบบสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นแล้วก็เพื่อตอบโต้จัดการกับโรคระบาดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคณะราษฎรก็มีโรงพยาบาลชั้นรองเนาะซึ่งเรียกว่าสุขศาลาก็คือโรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์แผนใหม่ประจำเนี่ยสุขศาลาชั้น1ชั้น2สำหรับแจกยาทำการรักษาเล็กๆน้อยๆดูแลส่งเสริมสุขภาพปลูกฝีอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีสุขศาลาเนี่ยกระจายไปทุกอำเภอตั้งแต่ทศวรรษ2490ต้นมาก็กระจายลงไปในระดับตำบลเนาะต่อมาเขาเรียกว่าเป็นสถานีอนามัยเนาะเป็นโรงพยาบาลประชุมชนในระดับอำเภอเนาะแล้วก็สถานีอนามัยหรือว่าเป็นรปสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในระดับตำบลต่อมา2497เรามีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีระบบบริการของการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยครบทุกจังหวัดและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
3: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานเลยนะพื้นฐานต่อมาจนกระทั่งกลายมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครหรือว่าอสมในปัจจุบันนี่แหละนะคะที่เป็นสร้างพื้นที่ของคนมากกว่าอาคารคือโรงพยาบาลมันคืออาคารนะคะแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือหรือเปล่าแล้วมันจะมีอะไรพร้อมหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะไปพร้อมกับตัวอาคารได้พอมาในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่มันต่อเนื่องมานะคะซึ่งกลุ่มอสมอะไรอะไรก็อยู่ในช่วงราวๆ2520ขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้ว40ปีในการที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองในการจัดการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้พอสมควรในเรื่องที่มีการดูแลชุมชน

0: ซึ่งนี่ก็คือการที่การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงโรคชาวบ้านผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งมันทำให้การแพทย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานกับประชาชนได้อย่างไหลลื่นเนาะอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างระบบของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในยุคสมัยใหม่ที่เราเผชิญ
1: สังคมไทยเนี่ยมีความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาโรคมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าการฟื้นความรู้การจัดการความรู้การประสานความรู้เก่าความรู้ใหม่เพราะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราควบคุมเหลือโรคระบาดได้ดีพอสมควรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องพื้นฐานโครงสร้างเดิมที่เราพยายามในการรองรับในเรื่องของการรักษาโรคระบาดมาโดยตลอดเลยนะกว่า200ปี

ตลอดระยะเวลา240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พวกเราทุกคนเผชิญกับความเจ็บป่วยเผชิญกับโรคระบาดต่างๆมาหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญทำให้ระบบสาธารณสุขของเราได้เรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในปัจจุบันด้วยนะครับที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแน่นอนครับอาจจะมีบางสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อๆไปในการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ

ุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
ระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช

2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: ลึกซึ้งอร่อยมากมาก
3: วิ่ง
2: น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อืม
2: อืมอร่อย
3: อืมอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบ
1: อืม
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อม

0: ่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็สนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
4: right,
3: eat,
4: right.
3: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: ลิเชีย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลแล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆก็คือกะปิ

0: ชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้และก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
0: เอออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2500และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ัดพระแก้วเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองกำแพงเพชรผังวัดเปลี่ยนพื้นผ้าสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดประกอบด้วยตอนหน้าของวัดเป็นฐานไพทีสูงใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงบนฐานไพทีเป็นฐานอุโบสถมีใบเสมาหินชนวนโดยรอบพระพุทธรูปประธานชำรุดเหลือเฉพาะแกนด้านในซึ่งโกลนมาจากศิลาแรงถัดไปทางทิศตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ่ตั้งเด่นกว่าเจดีย์องค์อื่นๆจึงกำหนดเป็นเจดีย์ประธานของวัดพระแก้วมีซุ้มรายรอบจำนวน32ซุ้มภายในซุ้มประดับด้วยสิงปูนปั้นด้านหลังเจดีย์ทรงระฆังเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกับฐานมนดบมีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยซึ่งเหลือเฉพาะโกลนศิลาแรงอยู่บนฐานอาคารถัดมาเป็นฐานวิหารยกพื้นเตี้ยๆภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ประกอบด้วยพระปางมารวิชัย2องค์และพระสายญาติ1องค์พระพักขององค์พระพุทธรูปค่อนข้างเป็นเหลี่ยมพระขนงต่อกันคล้ายกับรูปปีกกาพระเนตรเรียวเล็กปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองหรืออยุธยาตอนต้นรอบฐานวิหารประดับลวดลายปลายปูนปั้นแต่ปัจจุบันกระเทาะหลุดออกหมดแล้วตอนหลังสุดของวัดมีเจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมประดับช้างปูนปั้นโผล่ครึ่งตัวโดยรอบจำนวน32เชือกและร่องรอยพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่แต่องค์พระและซุ้มหักพังจนหมดเหลือเฉพาะส่วนพระบาททั้งสองข้างในสมัยสุโขทัยเรียกพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เช่นนี้ว่าพระอัฏฐารถ
1: สวัสดีครับ

0: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติคือสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2325พระที่นั่งศิวโมกขพิมานถูกสร้างขึ้นพร้อมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงแห่งแรกของพระราชวังสำหรับตั้งพระแท่นบวรเสวตฉัตรประทับออกว่าราชการและทำการพระราชพิธีต่างๆลักษณะเมื่อแรกสร้างเป็นพระที่นั่งโถงโครงสร้างไม้ขนาดเล็กมีการวางผังถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งทรงปืนซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงด้านหลังพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2346ได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพด้วยต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดให้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หรือพระที่นั่งหลังเดิมออกและขยายขนาดสร้างใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนดังลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในยุคปัจจุบันในรัชกาลที่4ปรากฏหลักฐานทางเอกสารระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดอัญเชิญพระเสริมมาจากเมืองหนองคายประดิษฐานอย่างพระที่นั่งศิวโมกขพิมานและโปรดให้มีการบำเพ็ญพระกุศลเพิ่มเติมณพระที่นั่งแห่งนี้ในรัชกาลที่5จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเมื่อปีพุทธศักราช2430เรียกว่ามิวเซียมหลวงที่วังหน้าและในรัชกาลที่7โปรดพระราชทานพระราชมณฑลสถานวังหน้าทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมานจัดเป็นหอพระสมุดวชิรยานเก็บรักษาตู้ไทยและเอกสารโบราณต่อมาจึงมีการปรับปรุงการจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบาย

ความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพโดยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียนในแต่ละ 1 อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
3: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
5: เรียนดีมี

0: คือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ย

0: ให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกสนุกมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบ ผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกร.เนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
4: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: เอ้าชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่เบืองการ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

มวยไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นทั้งศาสตร์ที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นทั้งศิลป์ที่มีความสวยงามของท่วงท่าในการต่อสู้แต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่ามวยไทยเนี่ยมีความเป็นมามีต้นกำเนิดยังไงมีตั้งแต่เมื่อไหร่และมีความสำคัญยังไงในประวัติศาสตร์ชะงนกันเลยค่ะชงนจะพามาคลายชงนเรื่องที่เชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมวยไทยนั่นเองค่ะมวยไทยเนี่ยได้ยินมานานแล้วรู้เลยว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาการแข่งขันเชิดหน้าชูตาประเทศไทยสุดๆเลยแต่มินไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าที่มาที่ไปเริ่มจากไหนแล้วความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แรกที่ขอมาเริ่มต้นคลายชงนก็คือที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินัดวิทยากรไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปหาเขากันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ดร.วีระใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นที่เรียกว่าดร.วีระนี่ต้องบอกเลยว่าจบด็อกเตอร์ด้านมวยไทยนะคะจบปริญญาเอกด้านมวยไทยนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามวยไทยเนี่ยเขาเรียนจบกันเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้รบกวนด็อกเตอร์วีระคลายฉงนให้มิ้นเรื่องมวยไทยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: งั้นขอถามคำถามแรกก่อนเลยเอาที่มาของที่พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาตินี้ก่อนได้ไหมคะว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงจนกว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ได
0: ้ครับสำหรับพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้ในการอยู่สังกัดอยู่ในกรมพลศึกษากระทรวงการ

0: ชาลีกีฬาซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้กับกรมพึกษาว่าให้ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องการรักสนับสนุนและส่งเสริมและเผยแพร่ก็ได้จัดตั้งสถาบันอรักษ์ศิลปะมวยไทยขึ้นซึ่งจะมีองค์กรเครือข่ายก็คือพิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติครับแล้วก็ศูนย์รักศิลปะมวยไทยแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคือปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายนะครับประมาณ80ประเทศทั่วโลก
1: ในนี้นี่มีรูปปั้นมีถ้วยรางวัลวางอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งเด่นชัดมากนี่ใครคะ
0: นายขนมต้มครับ
1: เป็น
0: บิดามวยไทยครับ
1: ได้ยินชื่อมาหลายครั้งแล้วในละครบ้างในหนังบ้างเล่าเรื่องนายขนมต้มให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เราทราบกันว่าวันที่17มีนาเนี่ยจะมีการทำพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับหรือวิธีไหว้ครูมวยไทยก็คือไหว้นายขนมต้มนี่แหละครับ
1: อ๋อคือคนนี้
0: ครับนายขนมต้มนี่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับได้โดนจับเป็นเชลยนะครับพร้อมกับเชลยไทย300คนที่พม่านะครับ
1: ที่
0: นางกุ้งวันที่17มีนาเนี่ยพ.ศ. 2310เนี่ยได้มีการจัดเฉลิมฉลองพิธียกฉัตรโดยพระเจ้าอังวะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็อยากจะชมมวยนะครับพูดง่ายนะครับก็ให้นักมวยไทยที่มีความสามารถมาสมัครนายขนมต้มเนี่ยสามารถที่ชกชนะพม่า10คน
1: รวด
0: แต่ละคนไม่ถึงยกเลยครับ
1: โ
0: อ้ครับเพราะสมัยก่อนไม่มียกนะครับ
1: อ๋อคือเอาว่าใครแบบหมดแรงใครน็อก
0: แพ้ยอมแพ้ก็แพ้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้รางวัลแก่นายขนมต้มแล้วก็ปล่อยเฉลยศึก300คนเนี่ยกลับประเทศไทยอ๋อ
1: คือถูกใจขนาดยอมปล่อยเฉลยกลับเลย
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: ใจดีจังเลยเนาะอ๋อแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาแล้วก็เลยถือว่าถูกยกขึ้นเป็นบิดาแห่งมวยไทยอย่างเงี้ยนะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะคะ
0: เกิดพร้อมกับคนไทยครับ
1: คือคนไทยเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลย
0: ครับผมเพราะไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแน่นอนว่าคือเราก็พยายามสืบจะหารากเหง้ามวยไทยจะหาองค์ความรู้จริงๆอันนี้นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าจากสมัยโบราณก่อนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วคือประเทศไทยเนี่ยเรามีประเทศเพื่อนบ้านติดๆกันเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ก็มีเรื่องมีราวกันนะครับก็มีการลบกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยชายไทยหรือทหารไทยเนี่ยเขาจะใช้ดาบสองมือ หรือดาบมือเดียว
1: นะครับ
0: นี่คืออาวุธที่เขาจับนะไปสู้กับไปชิดตัวนะฮะคนไทยเนี่ยมีความคิดว่าถ้าไปขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีอาวุธยาวที่จะทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักก็คือการถีบหรือการเตะทหารไทยก็นำมาฝึกนะครับฝึกการถีบการเตะ
1: อ๋อเริ่มจากการถีบการเตะก่อน
0: นี่เริ่มจะเป็นมวยไทยแล้วนะฮะ
1: แต่มือถือดาบอยู่ใช่ไหมคะ
0: มือถือดาบครับก
1: ็
0: เวลาถีบคู่ต่อสู้ล้มครับก็มีการฟันอะไรต่างมันจะง่ายเข้านะครับก็ตอนหลังเนี่ยเป็นที่แพร่หลายก็มีการฝึกกันในหมู่ทหารเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอวัยวะที่พิเศษกว่าคนอื่นในโลกนี้น
1: ั่
0: นคือเป็นอาวุธเขาเรียกนวะอาวุธนะครับ
1: นวะอาวุธ
0: จะมี2เท้า2เข่า2ศอก2หมัด1ศีรษะ
1: เอาแล้วก็นี่ด้วย
0: ครับศีรษะเอาไว้คิดไงฮะเป็นอาวุธเดียวกันนะครับ
1: หนูรู้ว่าไว้โค
0: นะครับก็นำมาใช้ในหมู่ทหารเนี่ยก็ทำให้เป็นมวยไทยขึ้นมาซึ่งเกิดมาพร้อมกับคนไทย
1: อย่างนี้เป็นเชิงป้องกันตัวไหมคะหรือว่าเป็นเอาไว้สำหรับการต่อสู้เลย
0: เป็นการต่อสู้เป็นการป้องกันประเทศครับ
1: ป้องกันประเทศกับการต่อสู
0: ้แล้วก็ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง
1: ทีนี้อยากรู้ว่าความอันตรายของมวยไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแบบการออกท่าการใช้หมัดหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างคะ
0: ที่น่ากลัวที่สุดนะครับและต่างชาติกลัวที่สุดก็คือศอกครับ
1: ศอกเนี่ยเหรอครับทำไม
0: มีความรุนแรงและสามารถตายได้นะฮะครับศอกเนี่ยครับ
1: มันดูใช้ยากนะคะมันดูไม่น่าจะใช้ถนัดเลยอ่ะแบบแล้วถึงชีวิต
0: เลยครับศอกเขาจะแนบหูเนี่ยครับศอกแล้วมันจะโดนตรง
1: กระดูกตรงนี้
0: ม
1: ัน
0: แ
1: ต
0: กหมดแล้วครับ
1: ส่วนมากเขาเข้าตรงไหนล่ะคะถึงได้แบบตายอ
0: ๋
1: อตรงถึงตายเลยเหรอคะตรงนี
0: ้ถึงตายเลย
1: ไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนี่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้ว่าอันตรายขนาดนี้คำว่ามวยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเราจะได้ยินคำว่าแม่ไม้มวยไทยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แม่ไม้นี่คืออะไรคะที่เติมขึ้นมาข้างหน้าหรือว่ามีมาตั้งนานแล้ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยแม่ไม้มวยไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยที่สะสมมาต่างๆพับในประมาณ300กว่าแม่ไม้ก็คือท่าทางของมวยไทยนะครับ
1: คือแม่ไม้มวยไทยก็คือท่าทางของมวยไทย
0: ซึ่งเรานำไปฝึกนะครับท
1: ี
0: นี้แม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้เนี่ยทางกรมพลศึกษาเนี่ยได้จัดเป็นหลักสูตรออกมาคือเรียนแค่15แม่ไม้15ลูกไม้แม่ไม้กับลูกไม้เนี่ยคืออันเดียวกันแต่เขามาแบกว่า15แม่ไม้นะครับเอารายละเอียดย่อยออกไปว่าที่ท่าคล้ายๆกันเนี่ย
2: แตกแขนงออกไปเนี่ยก็ให้เป็นลูกไ

0: ใกล้ไป
1: อ๋อที่ใกล้ๆกันใช้อ
0: าย
1: ุคล้ายๆกันแต่อาจจะลงคนละที่หรือน้ำหนักหรืออะไรแบบอย่างนั้น
0: ก็ให้เป็นลูกไม้ไปก็ทำเป็นหลักสูตรขึ้นมานะครับมีการเรียนสอนมาน่าจะ70กว่าปีแล้วครับ
1: ท่าพื้นฐานของแม่ไม้มีเมื่อกี้บอกว่า15ท่าใช่ไหมคะขอพื้นฐานสัก2ชื่อ
0: บาทาลูกพัก
1: เท้าแตะใบหน้า
0: แล้วก็จระเข้ฟักหาง
1: จระเข้ฟักห
0: างที่เป็นที่นิยมนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงท่าที่อันตรายที่สุด
0: ท่าที่อันตรายที่สุดน่าจะเป็นท่าจระเข้ฟักหาง
1: อ๋อจระเข้ฟักหางนี่เบสิกสุดและอันตรายสุดด้วยเหรอคะ
0: ครับเพราะว่ามีความแรงฮะมีความแรงแล้วผู้ต่อสู้ไม่รู้นะครับว่าเวลาเหวี่ยงกลับมาแล้วเนี่ยจะโดนจุดไหนบ้าง
1: แต่นะเท่าที่หนูเข้าใจนะคะที่เคยเห็นคือเหมือนกับว่าก็คือเราหันหลังแล้วก็เอาขาเตะเขาใช่ไหมคะแต่คืออันนี้คือเขาไม่สามารถกะได้ว่าเราจะเตะตรงไหนนะคะหรือว่ายัง
0: ไงพอเราเหวี่ยงมาจะเข้าจุดไหนของร่างกาย
1: ก็คือการลำบาก
0: ครับก็ถือการลำบากก็ถือว่าอันตราย
1: อีกอย่างนึงค่ะที่เห็นกันเป็นประจำเห็นกันจนเชื่อว่าทุกคนชินตาแล้วแหละคือการไหว้ครูปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันหรือว่าต่อสู้อะไรเงี้ยเขาจะต้องมีการไหว้ครูก่อนใช่ไหมที่หนูเห็นจะมีแบบหมุนมืออย่างเงี้ยอันนี้นี่ทำเพื่ออะไรแล้วเราเริ่มกันมาตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
0: ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
1: ก็คือเริ่มมาพร้อมกันเหมือนกัน
0: เพราะว่ามวยไทยเนี่ยจะมีครูผู้สอนนะครับเมื่อเวลาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก่อนชกเนี่ยจะต้องมีการไหว้ครู
1: ทุกครั้งใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับสองมีความคิดนะครับแล้วก็นึกถึงระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมานะครับแล้ว3อาจจะเดินวนไปรอบเวทีตามนั่นก็คือว่า
1: อาจจะเห็นมีเดินไปตรงทิศนั้นทิศนี้ไปกันทั่วเลย
0: ก็บางทีเวลาชกก็มึนๆเข้ามุมผิดก็มีนะฮะก็ต้องดูพื้นที่ของตัวเองอะไรต่าง
1: ๆอ๋อสำรวจพื้นที่
0: ครับสำรวจพื้นที่ครับ
1: อ๋อคือจริงๆไม่ได้แค่เป็นแบบว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วคือมีนัยยะทั้งวอร์มเป็นการวอร์มอัพใช่มั้ยคะก่อนขึ้นชกจริงแล้วก็เป็นการสำรวจ
0: อาจจะเป็นนักชกใหม่ๆเนี่ยครับบอร์ดเวทีก็คือตัวนะ
1: อ๋อคือขึ้นเวทีแล้วแบบ
0: ใจอะไรต่างๆก็ทำให้มีสมาธิมีสติขึ้นมานะครับ
1: อ๋อคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนสอบว่าอย่างนั้น
0: ครับ

0: กเรื่องนึงค่ะจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีเทรนด์นึงต้องบอกว่าฮิตมากคือมวยชายามีแต่คนไปลงแบบไปสมัครไปเรียนไปเหมือนกับว่าลองฝึกกันดูมวยชายานี่ต่างจากมวยไทยนะคะแล้วมันทำไมต้องเป็นมวยชายาม
1: วยชายานี่คือมวยไทยชนิดหนึ่งหรือสายหนึ่งมวยชายาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดังมากนะครับเป็นการทุ่มทับจับผักลักษณะก็คือมวยไทยนั่นแหละครับแต่เขามีลีลาเขามีอะไรต่างๆครับเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี่มี5สายครับ
0: แล้วอย่างมี5สายแบบนี้แล้วความแตกต่างหรือว่าจุดเด่นของแต่ละสายนี่มีอะไรบ้างคะ
1: อย่างเช่นนะครับ
0: ค่ะ
1: หมัดหนักโคราช
0: หมัดหนักโคราช
1: หมัดหนัก
0: โคราชโคราชนี่หมัดหนัก
1: ครับ
0: นี่คือจุดเด่นเลย
1: ท่าดีชัยยา
0: ท่าดีชัยยาท่าสวยเหรอคะ
1: มีท่าสวยนะครับ
0: อ๋ออ่ะ
1: ไวไวฝ่าท่าเสา
0: ไวเลยนะคะ
1: ไวฝ่าท่าเสา
0: ไวฝ่าท่าเสาคือเน้นมวยเร็วอะคะ
1: เป็นลักษณะ
0: คล
1: ่องแคล่วว่องไว
0: อ๋อเดี๋ยวเริ่มลืมแล้วหมัดหนักโคราช
1: ครับเอาต่อฉลาดจะได้คล้องฉลาดลพบุรี
0: เดี๋ยวนะหมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรีคือ
1: เป็นมวยที่ฉลาดครับ
0: หมายถึงว่าการวาง
1: เวลาชกเวลาแรงต่างนี่ฉลาด
0: ฉลาดในทางมวยอย่างเงี้ยแหละค่ะ
1: คือ
0: เหมือนกับว่าใช้ท่าหรือว่าจะยังไง
1: ในกลยุทธ์ที่การรับลูกคู่ต่อสู้แรงต่างเป็นมวยที่ฉลาด
0: หมัดหนักโคราชฉลาดลพบุรี
1: ท่าดีชายา
0: ท่าดีชายานี่ท่าสวย
1: ไว้ฝ่าท่าเสา
0: ท่าเสาก็คือคล่องแคล่ว
1: ชาวปัญญาพละศึกษา
0: ชาวปัญญาพละศึกษาอันนี้คือ
1: ก็คือมวยองค์ความรู้ครับ
0: ถ้างั้นเท่ากับว่าอันนี้นี่จะออกเป็นสายทางการศึกษามากกว่าตัวต่อสู้แ
1: บ
0: บนั้นเหรอคะเป็นไงบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเชื่อว่าหลายคนฟังแค่นี้นี่สนใจแล้วใช่ไหมเพราะว่ามิ้นเนี่ยเริ่มสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะขอบคุณดร.มากเลยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากทั้งเรื่องแม่ไม้ลูกไม้ไหวครูรำมวยคุณผู้ชมตอนนี้มีแรงแล้วก็คือเขิมอยากจะต่อยมวยไทยกับเขาบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวมิ้นต้องไปหาค่ายมวยแล้วจะได้รู้ว่ามวยไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรให้คลายสงสัยกันอีกช่วงหน้าตามไปเลยค่ะคุณนาลองถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ายมวยสวรพินหูยตามหาตั้งนานน่ะค่ายนี้นี่ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามกันมาพอสมควรเลยเห็นบอกว่ามีนักมวยเก่งๆเยอะเลยแล้วก็ซ้อมมวยกันโหดมากด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันและนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มาค่ายมวยเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ

0: ขอขัดจังหวะหน่อยกำลังซ้อมกันอยู่เลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่นาครับ
0: พี่นาคุณเป็นครูฝึกเหรอคะ
1: ครับผม
0: เรียกว่าครูนาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: พอดีวันนี้วินมาอยากจะคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าครูนาพอจะมีเวลาช่วยวินคลายสงวนนิดนึงไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: อันนี้ซ้อมเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหนูมาขัดจังหวะหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวครูนามาช่วยวินคลายสงวนนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะคุณนาคะมินได้ยินมาว่าที่ค่ายสวรพินแห่งนี้คือแบบโอแก่แล้วก็มีความเป็นมาเยอะแยะยาวนานมากเลยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็เปิดมานานแล้วครับ30กว่าปีครับตั้งแต่พ.ศ. 2522ครับ
0: หนูยังไม่เกิดเลยอ่ะที่นี่มีผลิตนักมวยดังๆหรือว่าแบบอะไรยังไงบ้างเช่น
1: รัตศักดิ์สวรพินแล้วก็เพชรรัตน์สวรพิน
0: อันนี้นี่ถือเป็นแบบนักมวยระดับต้นๆเลยไหม
1: ต้นๆเลยครับ
0: แล้วนี่คือที่นี่เขามีการเปิดเป็นโรงเรียนฝึกสอนหรือว่าเป็นค่ายแบบเทรนจริงจังส่งนักมวยแข่งหรือยังไงคะ
1: อ๋อแต่ก่อนก็เป็นที่เทรนส่งชกครับแต่เดือนนี้เขารับสอนอย่างเดียว
0: อ๋อตอนนี้รับสอนอย่างเดียวก็คือใครจะมาโรงเรียนก็ได
1: ้ครับ
0: และอย่างนี้นี่คุณอาเป็นหนึ่งในนักมวยของค่ายด้วยไหม
1: ก็ไม่ได้เป็นครับผมอยู่ค่ายอื่นนะครับ
0: อ๋อแต่เป็นนักมวยอาชีพ
1: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็ผมก็อยู่ค่ายมวยเมืองชัยภูมิครับที่สำเร็จคร
0: ับ
1: แล้วผมก็เลิกชกแล้วผมมาเป็นทินเนอร์ที่นี
0: ่คุณอาต่อยมวยมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะ
1: ก็8ขวบ
0: โหทำไมเริ่มเร็วจังอ่ะ
1: พวกญาติพี่น้องก็ชกทุกคน
0: มรดกตกทอดกันมา
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างแปลว่าตั้งแต่8ขวบจนกี่ปีคะเนี่ย
1: ก็ตอนนี้33แต่ว่าเลิกชกประมาณ25ปี
0: เดี๋ยวนะ8ขวบถึง25 17ปีคุณอาชกมากี่ครั้งแล้ว
1: ก็ประมาณ200ครั้ง
0: เยอะนะคุณอา
1: ครับผม
0: แล้วผลแพ้ชนะเป็นไงบ้าง
1: ก็ประมาณชนะประมาณ150
0: โอ้ทีนี้มินรู้มาว่านักมวยเนี่ยเขาจะต้องมีฉายาใช่ป่ะเขาทรายกาแล็กซี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างคุณอามีฉายาเขาป่ะ
1: ก็มีซันตาน่าเมืองชัยภูมิ
0: ซันตาน่าเมืองชัยภูมิซันตาน่านี่คืออะไรคะ
1: ก็คือแบบหัวหน้าเขาตั้งให้แบบคล้องจองกับชื่อเล่นเราชื่อนา
0: โอ้นาซันตาน่าสุดยอดทีนี้อยากรู้ว่าแล้วเวลาเขาตั้งฉายาแบบเนี้ยเขาใช้หลักอะไรในการตั้งหรือว่าอยู่ๆคิดอะไรได้ก็ตั้งเลยหรือยังไง
1: ไม่เขาก็จะใช้แบบชื่อหรือนามสกุลแบบคล้องจองกันแ
0: บบ
1: คล้องจองกับชื่อที่เขาตั้งขึ้นมา
0: คือคุณอาที่ได้ชื่อซันตาน่าชัยภูมิคือเป็นคนชัยภูมิ
1: ไม่หัวหน้าครับ
0: อ๋อหัวหน้า
1: เป็นคน
0: ตั้ง
1: เป็นคนตั้ง
0: แล้วปกติแล้วเวลาเขาตั้งฉายากันเนี่ยคือใครตั้งก็ได้หรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกเซียนมวยตั้งให้ครับแบบเราเก่งทางไหนทางหมัดอะไรเงี้ยเขาจะตั้งแบบหมัดซากเล็กเหมือนพุทธล้อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป
0: ็นคือเขาก็จะดูตามแบบที่เหมาะกับเราอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเซียนมวยเป็นคนตั้ง
1: ใช่ครับ
0: เซียนมวยนี่คือพวกนักมวยรุ่นเก่าเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ก็พวกมวยรุ่นเก่ามั่งแล้วพวกผู้ชม
0: อ๋อที่เขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ยินเสมอเลยคือคำว่าแม่ไม้มวยไทยคุณอาลองยกตัวอย่างท่าของแม่ไม้มวยไทยให้ฟังได้ไหมคะมีอะไรบ้าง
1: จระเข้ฟาดหาง
0: อันนี้เคยได้ยิน
1: ก็งวงอัยยรา
0: หักงวงอัยยราแล้วเดี๋ยวนี้เท่าที่ดูคือจริงๆมินก็ไม่ได้ค่อยติดตามมวยไทยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาดูเกมการแข่งขันกีฬาอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นท่าพวกนี้แล้วใช่ไหมคะคุณนา
1: คือว่ามันคือทันสมัยครับเดี๋ยวนี้มันคือจะไปใช้แต่สมัยก่อนมันก็ไม่ได้มันช้าถ้าพลาดไปมันโดดอะไร
0: อ๋อคือแต่ละท่ากว่าจะทำนี่มันใช้เวลาเหรอคะ
1: ใช่ครับมันยากคือว่ามันช้าด้วยพลาดไปมันถึงตายได้ครับ
0: โอ้โหถึงตายเลยเหรอคะ
1: ครับผม
0: โอเคดีแล้วล่ะที่ไม่ใช้แปลว่าคนสมัยก่อนนี่เขาต่อยกันทีเขาก็ต่อยกันตายเหรอคุณนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหโหดจังอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มาเริ่มแบบว่าเริ่มใหม่ไม่มีพื้นฐานเลยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยมีเรียนแบบไหนยังไงบ้างคะ
1: อ๋อก็มีแบบเริ่มต้นก็เลยก็การยืนมวย
0: ยืน
1: ครับยืนแล้วก็กาดมวยแล้วก
0: ็กาด
1: แล้วก็เดินแล้วก็ชก1 2
0: อ๋อคือเราไม่ได้เดินปกติเหรอคะคุณนะ
1: ไม่ได้เดินปกติขามันจะไม่เหมือนกันครับ
0: น่าสนใจลองเรียนบ้างได้ป่ะ
1: ได้ครับได
0: ้เรียนวันนี้คุณอาสอนเลยป่ะ
1: ก็ได
0: ้ซันตาน่าชัยภูมิ200แมตช์เดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวให้สอนมินแล้วให้ตั้งชื่อให้มินด้วยงั้นเดี๋ยวมินขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเรียนต่อยมวยไทยกัน

0: ั้งตัวเลยเนี่ยทำไมกระดูกลั่นนะ
1: เดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบเดินหน้าฮึบไปหลังฮึบตัวตรงเตะขาปั๊บดึงกลับเตะไปกระแทกออกจากไหล่อึ๊บ4ครั้ง1 2 3 4เตะมากเตะมากเหยียดแขนเออขึ้นขยับขา
0: ต้องขยับอู้
1: เออมาปั๊บเออปั๊บมวยบังปั๊บเตะปั๊บต่อย1 2 1 2 4ปั๊บปั๊บจอกปั๊บจอกปั๊บจอกปั๊บจอกปั๊บเตะปั๊บพัก
0: คือเมื่อกี้นี่ไม่ได้กี่นาทีเลยนะคะแต่ว่าเหนื่อยได้เบิร์นเพราะว่ามันใช้ตั้งแต่ทั้งตัวจริงๆนะกว่าจะแบบก้าวแล้วก็ต่อยแล้วก็ศอกได้หมุนได้บิดทุกอย่างมีประโยชน์สุขภาพดีได้ออกกำลังกายได้ระบายความโกรธ

0: ไม่ได้แค่แบบด้วยตาอย่างเดียวนะคะพอลองต่อยแล้วเนี่ยหอบมากสังเกตได้ว่าหอบจริงๆแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะคุณอาคะอย่างนี้นี่ตั้งแต่ที่นี่เปิดเป็นคนแบบเป็นค่ายสอนมวยเทรนมวยอย่างนี้มีคนสนใจเยอะไหมคะ
1: ก็มีทั้งต่างชาติทั้งมีทั้งคนไทย
0: อ๋อนี่คือแบบตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คือทุกอายุเลยไหมคะ
1: ได้หมด
0: นี่ถ้าสมมติว่าจะเริ่มเล่นนี่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ประมาณ6 ขวบ 7 ขวบ
0: 6 ขวบก็ได้เหรอ
1: ครับ
0: 6 ขวบก็ต่อยอย่างนี้เหรอจะเป็นลมคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่หลงเสน่ห์มวยไทยปกติไม่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ว่าสนุกแล้วนะคะแต่พอได้มาลองแบบว่าต่อยจริงๆได้มาลองเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าขอเป็นอีกคนนึงที่หลงเสน่ห์มวยไทยมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณว่าแบบนักมวยด้วยนะขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่ให้ทั้งความรู้ถามยังช่วยสอนท่าเบสิกต่างๆของมวยไทยด้วยตอนนี้เหนื่อยมากขอพักกินน้ำแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วไปเปลี่ยนชุดด้วยแล้วเราไปคลายฉนวนกันต่อเลยค่ะ

0: คลายสงวนเรื่องมวยไทยทั้งทีมิ้งก็ต้องขอมาดูที่เวทีจริงๆกับตาสักครั้งแล้วล่ะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ยว่าบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างจากเวลานั่งดูจอโทรทัศน์อยู่ที่บ้านมากๆเลยค่ะทั้งสนุกสนานทั้งตื่นเต้นใจเรียกว่าลุ้นสุดๆตลอดการชกเลยทีเดียวเป็นประสบการณ์ที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้มาลองกันนะคะ
1: มีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องมวยไทยวันนี้นี่มีได้อะไรเยอะเลยตั้งแต่ได้ความรู้ความเป็นมาเป็นไปได้ลองไปซ้อมและนี่ได้มาดูแบบสดๆเลยด้วยแต่ต้องบอกว่าความสงวนของมินเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายสงวนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: ผู้ชนะได้แก่น้ำเงิน
3: ตำราน่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอมวยตับจากซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทยเพราะมีการปลูกต้นจากกันเป็นจำนวนมากโดยการใช้ใบจากแห้งปูให้ทั่วพื้นเวทีและนักมวยจะถูกผูกตาด้วยผ้าทำให้มองไม่เห็นคู่ต่อสู้จะได้ยินก็แต่เสียงเดินบนพื้นที่ปูด้วยใบจากแห้งเท่านั้นฝ่ายใดที่ต่อยได้เข้าเป้ามากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งมวยตับจากนั้นนับเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานมากกว่าการมุ่งผลแพ้ชนะ

0: พร้อมยัง
1: พร้อมแล้วมิ้นว่าไง
0: พร้อมใครฉงวนหน้าจานเราไม่ต่อยกันเอง
1: โอเคใครฉงวนวันนี้มันที่สุด
0: เอ้ย
1: เอ้ย
0: เอ้ยเอ้ยไม่โดนเราจะใครฉงวนกันที่ไหนอ่ะจาน
1: ที่นี่แหละ
0: ตรงนี้ได้เหรอ
1: เออเอาตรงไหนอ่ะ
0: เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงนี
1: ้ได้หมด
0: เดี๋ยวตรงนี้โหยหนูถามหน่อยว่ามวยไทยของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นเกมกีฬาแล้วเนี่ยยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยยังไงอีกบ้าง
1: โอเคไอ้ยา มวยไทยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรโอ้โหเมนจ๋าถ้าจะพูดไปนะฮะเรื่องมวยนี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องของลูกผู้ชายเป็นเรื่องของผู้หญิงก็ต้องต่อยมวยได
0: ้จริงเหรอคะ
1: ก็มิ้นไง
0: นะ
1: ผู้หญิงในสมัยโบราณก็มีการหัดหมัดมวยไว้ป้องกันตัวเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยนะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในระยะประชิดผู้ชายไทยเนี่ยนะเรามีอาวุธเยอะแยะนะหอกง้าวหลาวทวนเป
0: ็
1: นระยะที่ลบไกลพุ่งไประยะพุ่งระยะแทงออกไปไกลใกล้ตัวมาเรามีดาบหมดจากดาบเป็นมีดเป็นกริด
0: มีด
1: ใกล้อีกถ้าเพื่อมือเปล่าอาวุธหมดมีไงหมัดมวย
0: ก
1: ำปั้นของเราในสมัยสุโขทัยของเราก็ตั้งแต่พ.ศ.ก่อนๆ 1,800 นิดหน่อยนะ 1,700 ไปปลายเนี่ยพุทธศักราชนะเราก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์
1: ต
0: ้
1: อง
0: วาด
1: ประถมกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเนี่ยก็มีเรื่องราวของหมัดมวยเข้ามาแล้วนะครับสำนักที่มีชื่อเสียงตอนสมัยสุโขทัยเนี่ยอยู่ที่เขาสมอครที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: นะครับในสมัยนั้นก็คงไม่ไกลก็ไกลพอสมควรจากสุโขทัยแต่ถือว่าเป็นสำนักมวยที่มีชื่อเสียงสำนักเขาสมอครเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยถึงขนาดว่าส่งพระราชโอรสองค์ที่สองนะก็คือน้องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี่แหละไปทรงศึกษาเรื่องหมัดมวยที่เขาสมอครแห่งนี้สำนักเขาสมอครและเมื่อพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยนะท่านเองเนี่ยก็ฝึกหมัดมวยมาก่อนแล้วนะครับ
0: เป็นอยู่แล้ว
1: เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เกือบจะว่าทุกพระองค์ทุกรัชกาลเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในการเรียนรู้วิชาการต่างๆนั้นจำเป็นที่จะต้องทรงศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมัดมวยนะครับในสมัยโบราณจริงๆเราใช้คำว่ารำหมัดเพราะว่าก่อนที่จะต่อยมวยต้อง
0: ไหว้ครูเขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมอาจารย์
1: ครูในการไหว้ครูนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการ
0: ร่ายรำ
1: ต่างๆมี
0: ง่าย
1: อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายโบราณจึงเรียกว่ารำหมัดพ่อขุนรามเองเนี่ยนะครับเมื่อเขียนเกี่ยวกับตำราพิชัยสงครามเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงเรื่องราวของการใช้วิชาหมัดมวยอยู่ในตำราพิชัยสงครามก็คือว่าผู้ที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามก็ต้องมีส่วนต้องพูดภาษาปัจจุบันก็มีคอร์สต่อยมวย อยู่ในนั้นด้วย
0: มีหลักสูตรมีหลักสูตรม
1: ีหลักสูตรในสมัยโบราณเนี่ยที่สุโขทัยเองเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งคนออกไปกุลบุตร

0: กุลบุตรคือเด็กชายทั้งหลายไปอยู่ตามสำนักต่างๆแล้วเนี่ยนะตามวัดวาอารามของสุโขทัยบางวัดก็มีการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยด้วยพระท่านสอนเอง
1: พระเป็นคนสอนด้วย
0: พระเป็นคนสอนเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่มาจากคนที่เชี่ยวชาญในศิลปะวิชาการต่างๆแล้วก็ในที่สุดอาจจะเบื่อหน่ายทางโลกก็ออกมาอยู่ในเรื่องของทางธรรมแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาสมัยยังหนุ่มยังแน่นอะไรต่างๆท่านก็ไม่ได้ทิ้งท่านก็เอากลับมาสอนนะครับในการสอนต่อยมวยตามสำนักวัดต่างๆเนี่ยนะมันจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเลยคือในสมัยสุโขทัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะเวลาที่เราเป็นกุลบุตรไปฝากตัวกับท่านท่านก็จะฝึกให้เรามีความแข็งแรงก่อน
1: ด้วยการ
0: แข็งแรงก็ไอ้ยะแข็งแรงในที่นี้ก็คือว่าสอนให้ตักน้ำตำข้าวพาฟื้นนี่โหนเถาวัล
1: ย
0: ์ว่ายน้ำทั้งหมดนี่คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อจริงป่ะ
1: ใช่ค่ะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ
0: คนเราเนี่ยนะกล้ามเนื้อ
1: ปัจจุบันก็เลยฟิตเนส
0: ก็ปัจจุบันคือฟิตเนสใช่นักมวยสมัยโบราณจึงหุ่นดีมีอกสามศอกถึงได้เรียกว่าชาย
1: อกสามศอก
0: แปลว่าหน้าอกกว้างเอวคอเชฟเป็นตัวว
1: ี
0: เชฟ
1: สามเหลี่ยมหัวคว่ำ
0: ฝึกหัดเรียบร้อยแข็งแกร่งแล้วขั้นตอนต่อมาก็ฝึกท่านเอาผ้าขม้า
1: ผ้าขม้าม
0: ามัดเป็นก้อนแขวนลงมาก็คล้ายๆกับนี่แหละนี่ๆๆ
1: กระสอบทราย
0: คล
1: ้
0: ายกระสอบทรายแต่ว่าฝึกให้ใช้นี่มัดเท้าเข่าศอกโบราณจะว่า
1: เท้า
0: เข่า
1: ศอก
0: เข่าศอกครบ4อย่างนี่เลยไอ้เจ้ากระสอบทรายเนี่ยนะมันน้ำหนักเยอะมันแขวนแล้วเนี่ยมันนิ่งช้ามันขยับได้ช้
1: า
0: แต่ถ้าเผื่อไอ้เป็นผ้าขม้าเนี่ยนะมัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเบามันหมุนเร็ว
1: เหมือนคน
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนใช่มันมัดเท้าเข่าศอกของเราเนี่ยมันจะต้องเร็วมากเลยที่จะมีไหวพริบแล้วมันก็แกว่งไกลมันแกว่งไกลมันเบามันแกว่งไกลกว่ากระสอบทรายเพราะฉะนั้นนี่คือฝึกไหวพริบปฏิภาณนะพอผ่านขั้นตอนนี้เสร็จเริ่มต้นแรงขึ้นก็คือฝึกให้เตะข่าศอกต้นกล้วย
1: โอ้อันนี้เป็นต้นกล้วยแล้ว
0: เริ่ม
1: อันนี้เริ่มที่ความเป็นความแรง
0: ใช่เริ่มความแรงแล้วน้ำหนักเข่าน้ำหนักแข้งน้ำหนักศอกอะไรต่างๆลงที่ต้นกล้วยเตะเพาะเดียวเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: ต้นกล้วยต้องหักเพาะเดียว
1: ต้นกล้วยหัก
0: เสร็จจากต้นกล้วยแล้วคราวนี้เริ่มซ้อมจริงต
1: ่
0: อยกันเองกับครูต่อยกับครูแล้วจุ๊บจับจุ๊บจับโอเคโอเคโอเคเสร็จต่อยแล้วยังต้องปล้ำอย่าลืมว่าโบราณไม่มีกติกามวยนะ
1: คลุกกันแล้วคลุกฝุ่นไว
0: ้ใช่คลุกฝุ่นเลยถ้าเผื่อใกล้ตัวก็ปล้ำปล้ำในสมัยโบราณปล้ำทำไงปล้ำหักคอกับปล้ำหักไหปลา
1: เอาตายเลยเหรออาจารย
0: ์เอากันให้ตายไปเลย
1: จริงเหรอ
0: สมัยโบราณปล้ำกันนี่เอาให้ถึงตาย
1: แล้วหักคอคือยังไงแบบอย่างนี้เลยเหรอ
0: ก็หักคอหักให้คอหักอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: หักคอหักไหปลาหักเนี่ยโบราณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอผ่านการปล้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะตอนจบแล้วเนี่ยของแต่ละครั้งแต่ละวันจะจบด้วยการอาบน้ำว่ายน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายตกค่ำนะครับพระก็จะท่านเรียกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์แล้วจากนั้นก็อบรมจริยธรรมนักมวยโบราณนั้นมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะเข็นฆ่าอาฆาตกันทุกคนมีศีลและมีธรรมะ อยู่ในตัวของหมดของเขานักมวยทุกคนนั่นแหละนั่นคือสมัยสุโขทัยมาสมัยอยุธยาจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลก็ฝึกเรื่องบัตรมวยหมดเอาง่ายๆเลยนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยนะครับท่านก็ชอบเรื่องหมัดมวยอย่าลืมว่าท่านไปอยู่พม่าตั้งแต่พระชนพรรษา9พรรษาถูกส่งไปเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาวดีไปฝึกมวยพม่าดิ
1: ต่างกันไหมอาจารย
0: ์มันก็ต้องต่างบ้างเหมือนบ้างนั่นแหละนะครับฝึกมวยพม่ามวยคาดเชือก
1: ไม่มี
0: นวม
1: อ๋อเป็นมือเปล่าๆเหรอคะ
0: ผ้าแล้วก็
1: เป็นผ้าพัน
0: พันผ้าขาวพันผ้าดิบฉีกเป็นแถบกว้างๆนะแล้วก็พันหมดเรียกว่ามวยคาดเชือกนี่อันนี้ยังดีนะรุ่นหลังรุ่นโบราณเนี่ยใช้เชือกป่านมันนิลามัดต่อยลงไปนี
1: ่หน้าแหกเลย
0: ทั้งแหกทั้งถลอกทั้งปอกเปิบครบ

0: พระนเรศวรเนี่ยนะครับท่านมีกองพิเศษของท่านเลยเรียกว่ากองเสือป่าแมวมอง
1: แมวมองด้วย
0: กองเสือป่าแมวมองด้วยท่านคัดเลือกจากทหารของท่านเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นทหารก็คัดมาทิ้งแล้วเมื่อมาเป็นทหารของท่านแล้วเนี่ยนะฮะท่านทรงคัดต่ออีกคัดครั้งนี้เนี่ยนะท่านคัดแบบว่าต้องต่อยมวยเก่งกระบี่กระบองได้ต่อยมวยเก่งปล้ำได้ทุกอย่างรอบตัวหมดเลย
1: ต้องได้ทุกยุทธวิธี
0: ใช่เป็นทหารประจำพระองค์ไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะทนายเลือก
1: ทนาย
0: เลือกเนี่ยนะฮะก็คือคัดจากทหารด้วยพระองค์เองจากทหารปกติที่มีความสามารถแล้วเลือกขึ้นมาแล้วก็รับยศเป็นทนายโอเคเข้าใจต่อมาในสมัยของคุณหลวงสรศักดิ์โอ้โหขึ้นครองราชพระเจ้าเสือนี่แหละโปรดหมัดมวยมากเลยปลอมพระองค์เป็นสามัญชนไปตามต่างจังหวัดไปนู่นวิชานอ่างทองนู่นเลย
1: ไปทำอะไรคะ
0: ไปต่อยมวยเล่น
1: ต่อยเล่น
0: มันมีงานวัดเขาก็มีการงานมีต่อยมวยท่านก็ปลอมพระองค์ไปกับเสนาบดี 2-3 คนแล้วก็ไปถึงไอ้นายสนามมวยก็ไม่รู้หรอกว่านี่เป็นพระมหากษัตริย
1: ์
0: ก็รู้แต่ว่าเนี่ยเป็นคนมาจากเมืองหลวงอยุธยาจะมาต่อยมวยเล่นก็จัดก็ไปต่อยมวยกับนักมวยนะครับนายสนามมวยก็จัดนักมวยพื้นที่นะครับของวิเศษชัยชาญที่มีชื่อเสียงมากเลยต่อยชนะมาตลอด3คนรวดเลยเอาขึ้นมาต่อยกับคุณหลวงสรศักดิ์พระเจ้าเสือเนี่ย3คนรวดต่อยทีละคน
1: คน
0: แรก
1: คือ
0: ในกลางมัดตายในกลางมัดตายสนิท
1: ตายเลย
0: ตายพระเจ้าเสือที่พระเจ้าเสือป้องเดียวน็อกในกลางมัดตายน็อก
1: ตายเลย
0: คนที่2ขึ้นมานายใหญ่มัดเล็ก
1: ทำไมตัวใหญ่แล้วหมัดเล็กอ่ะ
0: หมัดเล็กแต่แรงนายใหญ่หมัดเล็ก
1: อาจารย์เข้าขา
0: โอ้ก็โทษนายใหญ่หมัดเล็กเสร็จอีก
1: น็อกอีก
0: คนที่3มาเลยนายเล็กหมัดหนัก
1: นี
0: ่
1: ตัวเล็กแต่หมัดหนัก
0: จบ3คนแพ้หมด
1: แพ้รวดดีดี
0: เพราะฉะนั้นนี่นะเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลจนกระทั่งถึงพระเจ้าเอกทัตทุกรัชกาลในสมัยอยุธยาฝึกหมัดมวยหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องรัตนโกสินทร์
1: เหนื่อยแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: เหนื่อยแล้วจะพักพูดต่อเลย
1: พูดต่อก็คือว่าช่วงหน้าเป็นค่าสิ่งต่อเพราะช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อน
0: โอเค
1: ไหมอาจารย์
0: หนึ่งสองอ
1: าจารย์จะหมัดเล็กหรือหมัดหนักหร
0: ือ
1: ว่าหมัดตาย
0: สาม
1: นี่ไง
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอปีพาทมวยไทยอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในรำมวยไหว้ครูและการต่อสู้ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี3ชนิดได้แก่ชิงปีชวาและกลองแขกเมื่อนักมวยทำการรำไหว้ครูท่วงทำนองก็จะช้าเพื่อช่วยให้ลีลาในการร่ายรำดูอ่อนช้อยงดงามแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นดนตรีก็จะมีจังหวะเร็วขึ้นเพื่อเร่งเร้าให้นักมวยที่กำลังต่อสู้กันนั้นเร่งพิชิตคู่ต่อสู้อีกทั้งยังเร้าใจผู้ชมให้ตื่นเต้นไปกับการต่อสู้ของนักมวยอีกด้วย

0: านด้วย
1: ว่าไง
0: คำถามแรก
1: คำถามแรก
0: หนูอยากรู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ที่เขาไม่สู้รบกันแล้วเนี่ยมวยไทยยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ่ะ
1: เขาก็สู้ใครเขาบอกไม่สู้รบร
0: ั
1: ชกาลที่หนึ่งโหรบกับพม่าอุตรุดสงครามเก้าทัพก็เกิดรัชกาลที่หนึ่งเนอะรบรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของเราเนี่ยนะต้องบอกว่าโอ้โหท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ท่านเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนี่ยขอตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านก็ทรงฝึกหัดหมัดมวยในราชสำนักตำราพิชัยสงครามอะไรต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทรงแตกฉานอย่างดีเมื่อขึ้นครองราชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงอุปถากอุปถัมภ์นะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยเป็นอย่างมากเลยมีทนายเลือกส่วนพระองค์ประจำพระองค์ด้วยมีพระมหากษัตริย์แทบจะทุกรัชกาลเนี่ยต้องมีกองทนายเลือกประจำของพระองค์ท่านแม้แต่พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยก่อนจะเล่าถึงพระราชโอรสนี่ขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งรัชกาลที่1ก่อนมันสนุกมากเลยมิ้นในสมัยรัชกาลที่1เมื่อกี้ก็

0: บอกแล้วนะว่าทรงโปรดของการหมัดมวยนะครับมีกองทนายเลือกของพระองค์ในครั้งนั้นมีพ่อค้าฝรั่งเศส2พี่น้องลงเรือกำปั่นสำเภามามันแล่นไปเนี่ยหลายประเทศไปค้าขายแต่ว่าบังเอิญคนน้องนี่มันต่อยมวยเก่งรูปร่างล่ำสันใหญ่โตต่อยมวยเก่งเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปค้าประเทศไหนไม่ได้แค่ไปค้าอย่างเดียวไปค้าแล้วเอาน้องเนี่ยค้าพนันต่อยมวย
1: กับ
0: คนในประเทศนั้นๆหาเงินไอ้เจ้าพี่น้องฝรั่งเศสคู่นี้มันก็แล่นมาเมืองไทยมาท้านะครับผ่านเจ้าพญาพระคลังหนจะขอค้าขายแล้วก็จะขอต่อยมวยด้วยนะครับเดิมพันกันถึง50ช่าง
1: 50
0: ช่าง5 8 40 4,000 บาทเงิน 4,000 บาทสมัยนั้น
1: นี่4ล้านแม่อาจารย
0: ์โอ้ย40ล้านมั้งเกินค่าของเงินนี่มันมหาศาลมากเราจะไม่รับคำท้าก็กระไรอยู่รัชกาลที่1โปรดให้ทำตั้งสนามต่อยมวยขึ้นเลยที่ตรงสนามหญ้าตรงด้านหลังวัดพระแก้วสนามหญ้าใหญ
1: ่ๆ
0: เอาเชือกเอาเสาหลักปัก4เสานะแล้วก็
1: กัน
0: เอาเชือกโยงเส้นเดียวพร้อมยาว20เมตร
1: วิ่งใหญ่จัง
0: เวทีใหญ่มากเลยสมัยนั้นไล่กันไม่จน
1: อ่ะอุ๊ยแล้วนี่นึกว่าวิ่งไล่จับ
0: จากนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดตั้งพระพลาที่ประทับเสด็จลงทอดพระเนตรน้องชายของรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จลงไปทอดพระเนตรด้วยในครั้งนั้นนะครับรัชกาลที่1ก็โปรดให้หมื่นพลานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายเลือกนะครับหมื่นพลานนี่เอามาอาบน้ำว่านลงน้ำมันว่านทั้งตัวลงน้ำมันว่านน้ำมันนี่คือแช่น้ำว่านเป็นน้ำมันน้ำว่านให้มันอยู่ยงคงกระพัน
1: แบบว่าทุกอย่าง
0: ลื่นไปทั้งตัวหมดลงไปถึงเปรียบมวยกันแล้วโอ้โหเราเสียเปรียบมากหมื่นพลานคนไทยตัวสันทัดขณะที่ฝรั่งเศสตัวล่ำใหญ่ไม่เป็นไรสู้กันพอเปิดเก่งปั๊บฝรั่งก็ตรงเข้ามาเลยมันก็จะจับพอเอาหมื่นผานเนี่ยหักกับจะจับไหปลา
1: หัก
0: อีกเหมือนกันหมื่นผานนะเต้นแล้วก็ถอยเต้นแล้วก็ถอยเต้นแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยแยบถอยไล่กันไปทั่วสนามพอไล่กันนักมวยฝรั่งเศสมันก็ทำอะไรไม่ได้สักทีนึงนะมันก็ชักย
1: ั่วเราได้คล่องแคล่ว
0: ชักยั่วไอ้พี่ชายมันเนี่ยนะซึ่งก็เป็นกองเชียร
1: ์
0: พร้อมด้วยกะลาสีฝรั่งเศสเต็มเลยเนี่ยก็เชียร์เห็นท่าว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยนะตัวน้องชายไอ้เจ้าพี่ชายฝรั่งเศสเนี่ยนะ
1: พร้
0: อม
1: กับ
0: ไอ้กะลาสีทั้งหลายเนี่ยนะมันก็มองดูแล้วถ้าเผื่อปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปน้องชายที่อยู่บนเวทีเนี่ยนะก็จะเพรียงพล้ำดังนั้นนะมันกระโดดเข้ามาในเวทีเลยไอ
1: ้
0: ต
1: ั
0: วพี่ชายกระโดดเข้ามามาถึงมาผลักหมื่นพลานเหมือนกับดันไม่ให้หนีแล้วก็เหมือนกับล็อกตัวไม่ให้หนี
1: โกง
0: โกงดิตำนานเล่าไว้เลยนะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านเห็นแล้วก็ทรงกริ้วดิทรงพระพิโรธว่าอะไรวะตกลงกันต่อยกันตัวแต่ตัวกลายเป็นว่าเอาพวกเข้ามาช่วยเสด็จลงไปด้วยพระองค์เองต่อยกับฝรั่งโอ้โหมันไหมล่ะพอเสด็จลงไปปั๊บนั่นนะไอ้กะลาสีฝรั่งเศสก็กลูกันลงมาไม่ต้องกลัวครับคราวนี้ทนาย
1: เลือ
0: ก
1: ของ
0: เราทั้งหลายลงอีกตะลุมบอลกันหน้าพระที่นั่งสนุกที่สุดต่อยกันแหลกลานผลปรากฏว่ากว่าจะทรงแยกออกได้จากกันเนี่ยนะฝรั่งเจ็บแต่ด้วยพระมหากรุณาที่คุณฝรั่งเจ็บหนีกลับไปอยู่ในเรือหมดด้วยการที่หนึ่งโปรดเกล้าพระราชทานหมอยาและหมอนวด
1: เอาไป
0: ช่วยดูแลนวดเฟ้นทาอยู่ทายาใครฟกช้ำดำเขียวแตกตรงไหนก็ใส่ยาจากนั้นฝรั่งเศสตกกลางคืนชักเรือกำปั่นหนีเลยเงินก็ไม่จ่าย
1: โอ้พี่โกง
0: เงินก็ไม่จ่ายสิก็ใช่50ช่างแพ้พนันไม่จ่ายถัดจาก
1: รัชกาลที่1
0: โอเคถัดจากรัชกาลที่1มันวอนกูแล้วนี่มันวอนแล้วมันวอนแล้วนินเดี๋ยวเอาให้เสร็จรายการก่อนตอบคำถามก่อนเดี๋ยวเถอะต่อจากรัชกาลที่1ก็คือรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติที่อัมพวาประสูติได้แค่เดือนเดียวพระชนพรรษา1เดือนกรุงศรีอยุธยาแตกจากนั้นก็เสด็จย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีที่ประทับพระตำหนักที่ประทับหรือบ้านของท่านเนี่ยนะครับของเด็กชายฉิมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าชายฉิมยังเป็นเด็กชายฉิมอยู่ อยู่ติดกับวัดบางว่าใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันก็คือวัดระฆังโคสิตารามมาเพราะฉะนั้นในวัยเยาว์เด็กชายฉิมฝึกหัดมวยที่สำนักวัด

0: ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนี่เองครับ
1: oh.
0: ต้องเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการมวยไทยอย่างยิ่งที่สุดเลยผ่านมา4ก็ต่อย3ก็ต่อย4ก็ต่อยมาถึงรัชกาลที่5นะมิ้นโอ้โหรัชกาลนี้นะต้องบอกว่ารัชกาลที่5เองก็ทรงฝึกหัดเรื่องของมวยไทยใช้คำว่ามวยไทยแล้วเพราะเราหมัดเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งที่2จากสำนักมวยหลวงสำนักมวยหลวงนี่นะอยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนๆหน้าพระองค์ท่านแล้วผู้ที่ถวายการสอนวิชามวยไทยให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็คือคุณหลวงพลโยธานุโยคคุณหลวงพลโยธานุโยคท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ที่ต่อยมวยหมัดมวยเก่งที่สุดมีไหวพริบปฏิภาณสารพัดหมดถวายการสอนแบบหมดไส้หมดพุงแกที่5ต่อยมวยเก่งมากนะครับไม่มีใครรู้เลยอันนี้นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2430นะมิ้นรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น
1: ก็
0: คือต้นกำเนิดของกระทรวงศึ
1: กษา
0: ในปัจจุบันนี้ใช
1: ่
0: กรมศึกษาธิการในครั้งนั้นนะครับมีการตั้งโรงเรียนฝึกพละศึกษา
1: อ๋อคือเหมือนวิชาพละค
0: ือใช่เป็นวิชาพละแต่เป็นโรงเรียนครูฝึกพละศึกษา
1: โดยเฉพาะ
0: ชื่อเต็มๆคือโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาและอีกสถาบันนึงก็คือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้แหละ
1: อ๋อที่เป็นโรงเรียนฝึก
0: 2อันเนี่ยฝึกทหารนั่นแหละต
1: ั้
0: งสองสถาบันการศึกษานี้ทั้งโรงเรียนครูฝึกพละศึกษาทั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีวิชาที่สำคัญก็คือวิชามวยไทยทุกวันนี้นะไปโรงเรียนในร้อยก็ยังมีวิชามวยไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะมิ้นเราอาจจะมองเห็นเรื่องของมวยไทยเป็นเรื่องธรรมดาเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากแต่จริงๆแล้วมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาของลูกผู้ชายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นไทยของเราเลยทีเดียว
1: ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเข้าใจเปล่าสงสัยอะไรอีกจะคลายฉงนน่ะฉงนอะไรอีก
1: ไม่ฉงนแล้ว
0: ไม่ฉงนแล้วก็จบสิเหนื่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกีฬามวยไทยหรือว่าจะเป็นมวยต่างๆที่เห็นอยู่เห็นเป็นเกมกีฬาเห็นเป็นเหมือนกับว่าการแข่งขันที่สนุกสนานแต่วันนี้มินเพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามวยไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ก่อนเมื่อกี้เกือบโดนหน้าแน่
0: จบ
1: ต้องมองมวยมุมใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กีฬาสนุกสนุกแต่มันคือวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลองฝึกมวยดูก็ดีเหมือนกันสุขภาพดีด้วยแถมสาวๆได้ไดเอทด้วยนะคะเพราะว่าเบิร์นทั้งร่างกายเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้มิ้งกับอาจารย์ไปเบิร์นกันดีกว่าลาคุณผู้ชมกันก่อนอาจารย
0: ์สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับ

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภพเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: จ้าของปู่น้องเจียว
7: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
7: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
6: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
7: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
6: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มาหาอะไรบ้านน้อง
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนู่น
1: ไปสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: คุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
0: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
0: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
0: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
1: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
2: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
3: หลังจากเราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
4: อุปกรณ์นี้ก็อีก
3: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

กล่าวถึงยักษ์บรรลัยกันผู้เป็นโอรสของทศกัณฐ์กับนางกาลอัคคีซึ่งพญากาลนาคผู้เป็นตาได้ขอไปเลี้ยงไว้ในบาดาลตั้งแต่อายุได้5ขวบได้เกิดนิมิตร้ายเป็นลางประหลาดทำให้นึกถึงทศกัณฐ์ผู้เป็นพ่อจึงลาพญากาลนาคขึ้นมายังเมืองลงกาก็ได้พบว่าเหล่าอสูรและมารดาอยู่กันอย่างเงียบเหงาเศร้าใจเมื่อสอบถามรู้ความว่าทศกัณฐ์ผู้พ่อถูกมนุษย์น้อยและเหล่าวานรฆ่าตายก็โกรธคิดตามรอยขบวนของพระรามเพื่อแก้แค้นแม้แม่จะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังพระรามเมื่อรู้ข่าวจะโหราจึงส่งหนุมานไปปราบครั้งนี้หนุมานได้แปลงกายเป็นกระบือใหญ่ทำทีเป็นลมกลมโคลนดักบรรลัยกันอยู่เมื่อบรรลัยกันพบกระบือแปลงก็ถามว่าเห็นขบวนของพระรามผ่านมาบ้างหรือไม่กระบือแปลงขอให้ช่วยตนขึ้นจากลมก่อนแล้วจะเล่าเรื่องให้ฟังโดยละเอียดบรรลัยกันก็หลงช่วยกระบือแปลงนั้นซึ่งกว่าจะสำเร็จก็เหนื่อยอ่อนมากกระบือแปลงเตือนให้บรรลัยกันเลิกติดตามพระรามผู้เป็นนารายณ์อวตารทำให้บรรลัยกันโกรธใช้คันศรตีกระบือแปลงนั้นจนเจ็บระบมไปทั้งร่างเมื่อสุดทนกระบือแปลงจึงหลบไปคืนร่างเป็นหนุมานแล้วสู้กับบรรลัยกันต่อแต่ทำอันตรายไม่ได้ด้วยบรรลัยกันสำเร็จพิธีชุบน้ำว่านทำให้ตัวนั้นลื่นเป็นเลือกหนุมานจึงเสกร่างแทนตันตนสู้ไว้แล้วรีบไปหาฤาษีทิศภัยเมื่อได้คำแนะนำแล้วก็กลับมาคลายหม่นรูปแล้วเอามือกำฝุ่นทรายซัดไปยังร่างของบรรลัยกันทำให้น้ำว่านไม่ลื่นเป็นเลือดดังเดิมหนุมานจึงเด็ดศีรษะบรรลัยกันไปถวายพระรามได้ในที่สุด

0: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสิหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรนั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกา

0: ที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
1: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสดิพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
0: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

การที่จะอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องมีการสืบสานต่อยอดตามความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่มีชุมชนชาติพันธุ์ภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมเป็นบริบทสำคัญส่งผลให้กระบวนการผลิตผ้าทอมือในประเทศไทยมีความแตกต่างกันไปรวมถึงการร้อยเรียงนำเสนอเรื่องราวบนผืนผ้าจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวเสน่ห์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยโครงการช่างทอรุ่นใหม่กับแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัตราภรณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และอาจารย์แพรวารุจินรงค์อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสืบสานและดำรงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการทอผ้าของคนรุ่นเก่าผสมผสานองค์ความรู้ที่ต่อยอดร่วมกับคนรุ่นใหม่โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลักจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะคืออะไรและภาพรวมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันค่ะ

0: สำหรับโครงการนี้นะฮะเรามีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความเป็นห่วงเรื่องของจำนวนช่างทอที่เป็นช่างทอรุ่นยาวรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนน้อยลงนะฮะเวลาที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่างทอจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากเนี่ยอายุ60ขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานด้านนี้น้อยลงเราก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสให้ช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ทักษะจากครูช่างแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้โครงการนี้เนี่ยสมัครประมาณต้นปีที่แล้วนะฮะเราก็เปิดรับสมัครจาก5พื้นที่นะฮะเป็นจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมอันนี้เป็นพื้นที่ภาคกลางนะฮะแล้วก็สมัครจากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรเป็นอีสานใต้หลักๆแล้วเราก็ต้องการคนที่มีทักษะในการทอผ้ามาแล้วนะฮะมีประสบการณ์ประมาณ2ปีขึ้นไปมีจำนวนชิ้นงานประมาณ5ชิ้นนะฮะที่จะมาแสดงให้เราได้ดูนะครับแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะไปดูสถานที่จริงเราก็เลยจำกัดพื้นที่นะฮะแล้วก็อายุไม่เกิน35ปีในพื้นที่ที่เราลงไปนะฮะเราต้องการที่จะไปดูว่าน้องๆเนี่ยมีลักษณะของการทำงานอย่างไรพื้นที่ทำงานเป็นแบบไหนลักษณะของผ้าลักษณะของเส้นใยมาจากไหนนะฮะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบอย่างไรเรียนยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ไปตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมโดยภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าช่างทอรุ่นใหม่เนี่ยมีฝีมือที่ดีนะมีฝีมือดีถึงดีมากเลยนะสามารถที่จะทอผ้าในรูปแบบพื้นเมืองนะฮะรูปแบบผ้าแบบประเพณีเป็นผ้าทอลาวครั่งลาวเวียงไทยยวนนะฮะแล้วก็ทอเป็นลักษณะของผ้าสิ้นเป็นหลักนะฮะเป็นผ้าสิ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงเป็นตีนแดงบ้างมีลักษณะของการทอมัดหมี่ผ้าจกบ้างนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของความสามารถทักษะฝีมือเนี่ยดีมากนะฮะสิ่งที่เราคิดว่าเราไปเติมได้ก็คือทักษะของครูช่างบางส่วนแล้วก็ทักษะของการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การนำเสนองานบางส่วนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้รายดั้งเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่างทอส่วนใหญ่เนี่ยเรียนจากครูช่างในชุมชนเรียนจากญาติผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายบ้างหรือว่าเรียนจากครูที่อยู่ในพื้นที่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นลวดลายแบบพื้นเมืองเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วเรามาส่งเสริมว่าเราจะทำอย่างไรให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่เราก็ไม่ได้จำกัดว่าคำว่าร่วมสมัยมีลักษณะอย่างไรอาจจะเป็นลวดลายแบบเดิมนำมาประยุกต์นะฮะอาจจะให้สีใหม่หรือว่าจัดวางลวดลายแบบใหม่หรือว่าบางคนจะวางลวดลายแบบใหม่ไปเลยเป็นลักษณะของลายแบบสมัยใหม่เป็นโมเดิร์นก็ได้เช่นกันในพื้นที่ของภาคอีสานฮะนักศึกษาหรือว่าน้องๆเนี่ยมาจากจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรแต่ว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะทุกคนเรียนหนังสือมีน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็อีกน้องคนนึงก็เรียนอยู่ที่มหาสารคามคนอื่นๆที่อยู่ศรีสะเกษเนี่ยก็ทำงานอยู่ละแวกนี้นะครับอยู่รังสิตบ้างเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์บ้างนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์บางอย่างเรื่องของการออกไปทำงานข้างนอกในลักษณะของการทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ยโสธรนะครับเราไปติดตามนะครับในพื้นที่ที่น้องเรียนอยู่นะครับที่ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมเขมรนะฮะเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็การเรียนการสอนการทอเนี่ยก็จะมีครูช่างนะครับมีองค์ความรู้จากวัฒนธรรมการทอผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของผลงานของน้องๆเนี่ยเป็นลักษณะที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมค่อนข้างสูงแล้วก็ปรับประยุกต์ขึ้นมาให้ลวดลายเนี่ยมีความร่วมสมัยทำได้ง่ายขึ้นมีความสวมใส่ได้ง่ายขึ้นสีกลมกลืนมากขึ้นนะฮะในลักษณะของน้องที่ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะฮะน้องอยู่เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับแต่ว่าเรียนปริญญาตรีอยู่มหาสารคามก็มีวัฒนธรรมผู้ไทยนะก็ทอผ้าฝ้ายย้อมครามทอผ้าขิดทอผ้ามัดหมี่นะน้องก็ประยุกต์ลวดลายขึ้นมามีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าลวดลายเนี่ยเป็นลักษณะของการประยุกต์เอาลักษณะในธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับลักษณะของไวยากรณ์แบบพื้นบ้านเข้ามาด้วยฮะหลังจากที่เราให้น้องๆเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเราก็มีการให้ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติเรื่องของการตลาดเรื่องของการออกแบบน้องๆก็นำไปพัฒนานะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเอง ังจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปจัดแสดงเป็นผ้าผืนนะครับที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะแสดงเป็นผ้าผืนห้อยให้เห็นลวดลายชัดๆนะฮะว่าลักษณะของการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าผลงานที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดแสดงสู่สาธารณชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ชมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานแล้วก็รับฟีดแบคนะครับรับคำแนะนำหลายๆเสียงให้ความชื่นชมหลายๆเสียงมีถามว่าชิ้นนี้ขายไหมถ้าเกิดว่าขายไม่เท่าไหร่นะฮะบางคนก็มีออเดอร์นะครับคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นเรื่องของการให้พื้นที่ในการแสดงงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำผ้านะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ทำไปถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็จะทำให้น้องๆได้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบเป็นผ้าผืนจะขายเป็นผ้าผืนก็ได้หรือว่าจะนำไปแปรรูปก็ทำให้เห็นภาพได้ด้วยเช่นกันฮะ
1: เขามาด้วยทักษะการทอผ้าที่ติดตัวมาเนาะหรือบางคนเนี่ยก็เรียนรู้ใหม่ด้วยการเห็นแล้วก็ลงมือทำหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยก็คือเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านสิ่งทอค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราก็เอามาปรับให้องค์ความรู้เนี่ยใกล้เคียงกันนิดนึงหรือปรับให้มีพื้นฐานที่ชัดเจนหรือเติมบางอย่างเข้าไปด้วยกระบวนการกิจกรรมต่างๆว่าเป็นการย้อมสีการออกแบบการจัดองค์ประกอบลวดลายหรือแม้แต่การสร้างแรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ที่เป็นแฟชั่นที่นำเสื้อผ้าของเราอะนำเสื้อผ้าเอาผ้าของเราเนี่ยไปใช้อย่างเช่นคุณอู่วิชรวิทย์เนี่ยก็มาให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆว่าถ้าเราต้องออกแบบเพื่อเป็นสิ่งของเป็นผ้าหรือเป็นลวดลายที่ใช้ในงานเสื้อผ้าเนี่ยเด็กๆควรมีวิธีคิดอย่างไรอันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับพื้นฐานให้เด็กๆเนี่ยมีความรู้ที่ใกล้เคียงแหละเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยมีอิสระทางความคิดโดยที่เด็กๆอาจจะเอาแรงบันดาลใจใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือแม้แต่การเห็นอย่างเช่นอย่างของน้องบางท่านเนี่ยใช้เรื่องราวของหลานที่บ้านมีตุ๊กตากระต่ายเยอะก็ออกมาเป็นมัดหมี่ลายกระต่ายหรือแม้แต่เดินทางเห็นดอกไม้ข้างทางก็เก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจแพรคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเจอทักษะที่หลากหลายแล้วสิ่งสำคัญค่ะมันเป็นการที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดที่นอกกรอบจากความ culture หรือวัฒนธรรมแท้ 100% เนาะลองมาทำลักษณะลวดลายหรือโมทีฟใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าใจง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเด็กๆอ่ะเขาไม่เคยคิดว่าอ๋อไลฟ์สไตล์ที่เขาใช้ทุกวันนี้การเล่นเกมก็ดีหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ผ่านการทอผ้าแบบภูมิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกวิธีการคิดนึงของการออกแบบที่สามารถจะถ่ายทอดด้วยทักษะหรือการทอผ้าที่เขาเคยทำอย่างเช่นมัดมีจกยกหรือแม้แต่การผสมหลายๆเทคนิคซึ่งเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เคยนะคะที่สำคัญความน่ารักก็คือกล้าที่จะออกแบบอะไรที่แปลกๆสิ่งสำคัญที่จากภาพรวมที่เกิดขึ้นค่ะอย่างแรกที่แพรรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงานวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นการเหมือนบังคับให้เขามาเจอกันบ่อยๆแล้วพอเจอกันบ่อยๆก็เลยต้องคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี
2: ่ปัจจุบันนะครับก็คือทำงานประจำอยู่ครับก็คือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยครับที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็คือสังกัดสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครับก็คือจะทำในเรื่องของสิ่งทอพื้นเมืองครับก็คือให้การอบรมเกษตรกรในกลุ่มในพื้นที่ที่เราทำงานกลุ่มเป้าหมายก็เรื่องของ5จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ครับที่เป็นเรื่องของ BCG นำพืชในชุมชนนะครับมาย้อมสีให้กับแม่ๆหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดครับก็คือศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามที่บ้านทอผ้าครับตั้งแต่คุณทวดแล้วครับแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงเจนผมครับก็คือเจนที่5ครับ อันดับแรกเลยเราสนใจในตัวอาจารย์ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในโครงการครับคือเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่คุกคีกับวงการผ้าทอแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าผมคุกคีในสิ่งทอที่เป็นสิ่งทอเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งทอแฟชั่นพอเห็นอาจารย์เปิดรับสมัครเราก็สอบถามเข้ามาครับว่ามันเป็นในลักษณะไหนในเรื่องของรูปแบบการออกแบบเงี้ยครับเพื่อความยั่งยืนเนาะมันก็มีความสนใจว่าเพราะทุกวันนี้พี่ผ้าทอที่มันเป็นลายอัตลักษณ์ลายโบราณอะคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่หรือว่าการส่งออกมันน้อยมากแต่สิ่งที่ขายได้คือการออกแบบแฟชั่นสมัยใหม่คือเอาแบบเดิมแบบโบราณแบบประยุกต์ครับมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งทอรุ่นใหม่ครับผมก็เลยสนใจที่จะเข้ามาในโครงการนี้ครับผมแต่สิ่งหลักๆเลยที่เราได้จากโครงการนี้ครับเหมือนที่อาจารย์สอนคืออาจารย์สอนตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่ช่างทอรุ่นใหม่ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็คือตั้งแต่กระบวนการเรื่องของเส้นใยเรื่องของการย้อมสีเรื่องของการออกแบบและสู่การทอแล้วก็การออกแบบแฟชั่นหัวใจหลักๆเลยครับในโครงการนี้ผมมองว่าการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับช่างทอแม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าน้องๆเพราะว่าน้องๆเองก็ยังยึดหลักแบบการออกแบบแบบโบราณอยู่ครับถ้าพูดถึงเราก็ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่แต่พอเรามาอยู่โครงการนี้เหมือนเราทลายฟอร์มเดิมๆการออกแบบเดิมๆสู่มันเข้าไปแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็สู่สากลมากขึ้น

0: ในเริ่มแรกนะคะก่อนที่ยังไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็พื้นฐานค่อนข้างน้อยเลยค่ะแต่เนื่องจากชุมชนในภาคอีสานส่วนใหญ่มีการทอผ้าให้เราเห็นแบบผ่านตาเป็นประจำมันทำให้แบบว่าซึมซับมาโดยอัตโนมัติพอได้มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็อาจารย์ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะปี1จนกระทั่งปี4ตอนนี้ก็ทำให้หนูแบบจากเก็บสะสมประสบการณ์มากขึ้นตอนนี้ก็จากที่ทอไม่เป็นเลยใช้คำนี้เลยก็ได้ก็รู้สึกว่าได้เรียนที่นี่ก็ทำให้ทอผ้าเป็นเกือบทุกเทคนิคเริ่มแรกที่เรียนก็คือรู้สึกกลัวมากรู้สึกว่าจะทำได้ไหมแต่พอเหมือนมันเริ่มได้ทำเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเทคนิคทอนี่แหละที่เราจะถนัดมากที่สุดในที่เรียนมาก็เลยแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการทำเรียนในคลาสบ้างหรือว่าการทำงานประกวดแบบนอกมอด้วยคือเห็นโปสเตอร์ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นโครงการที่แบบว่าเราจังหวัดเราอ่ะที่เป็นบ้านเกิดมีช้อยในนั้นมีเป็นตัวเลือกเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นกฎในนั้นแบบว่าเอ้ยมีจังหวัด5พื้นที่นั้นซึ่งหนูมาจากศรีสะเกษก็คือเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีนะแล้วอาจารย์ก็แนะนำมาด้วยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นลองสักตั้งเพื่อที่จะแบบว่าเปิดโอกาสใหม่ๆไปเจอผู้คนแบบช่างทอในจังหวัดอื่นๆอีก4จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆสิ่งที่เราตั้งใจทำไว้มันได้แบบว่าไปแสดงสู่แบบว่าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืองานจิตรกรรมอะไรเงี้ยที่หอศิลป์กรุงเทพก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าให้คนมาทำแบบว่าเอ้ยมาดูผลงานเราที่เราได้ออกแบบแล้วก็น่าจะแบบสามารถเอาไปต่อยอดได้หลังจากจบโครงการคิดว่าการทำผ้ายังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆเช่นเวทีประกวดหรือว่าทำคอลเลกชันของตัวเองใหม่ก็น่าจะได้ต่อยอดในการทำผ้าเป็นคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
1: อยากให้คนทั่วๆไปที่มาชมงานเองก็ดีค่ะหรือชอบสะสมหรือชอบซื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็อยากให้เปิดใจเปิดโอกาสว่างานฝีมือของเราเนี่ยเราใช้ความพิถีพิถันตั้งแต่เส้นใยการย้อมไปจนถึงการทอรวมถึงมิติของงานหัตถกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสานเองก็ดีงานปักเองก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีคนซื้อมีคนเข้าใจ
2: ป
1: ั
2: จจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมงานผ้างานหัตถศิลป์เนี่ยค่อนข้างมีหลายหน่วยงานที่ทำอยู่นะครับก็อยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทำกันต่อไปนะครับแล้วก็อยากที่จะส่งเสริมช่างทอรุ่นใหม่แล้วก็นักหัตถศิลป์ใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดไปได้ในอนาคตครับสำหรับงานวิจัยนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ให้ทุนสนับสนุนและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นเนี้ยก็ทำงานโครงการอื่นๆที่กับงานช่างศิลป์ด้วยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นได้ด้วยครับ
3: กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนค่ะไม่เว้นแม้แต่งานหัตถศิลป์อย่างผ้าทอที่สามารถปรับให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีสิ่งทอไทยที่มีความใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนโดยที่มีลัดทิ้งภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่างศิลป์ไทยทุกแขนงกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA

0: ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ศิลาจารึกวัดป่าแดนแผ่นที่3ด้านที่1บรรทัดที่24ถึง36กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3สายลือไทยเสด็จมายังเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์ระหว่างพระสารีบุตรมหาเถรกับพระพุทธวังสะมหาเถรในปีพุทธศักราช1949และมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่าสุขบริโภคบริบูรณ์สิทธิทุกอันแลผิดสิ้นมงคลวิลาศมหาเถรไซให้สงฆ์ทั้งหลายอันอยู่ในสวรรคารามบรรพตแลคำว่าสวรรคารามบรรพตที่ปรากฏในจารึกวัดป่าแดงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนิกายย่อยกายหนึ่งในพุทธศาสนาแบบเถรวาทอันอาจหมายถึงกลุ่มพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดที่สร้างขึ้นบนภูเขาซึ่งเมืองศรีสัชนาลัยนั้นมีภูเขาสุวรรณคีรีและภูเขาพนมเพลิงอยู่กลางเมืองและมีเทือกเขาพระศรีโอบล้อมเมืองอยู่ทางทิศตะวันตกทอดยาวข้ามลำน้ำยมมายังเทือกเขาพระบาททางตะวันออกและเป็นที่น่าเกตว่าทุกยอดเขาในเทือกเขาทั้งสองนี้ล้วนแล้วแต่มีวัดสร้างขึ้นบนยอดทั้งสิ้นซึ่งกลุ่มวัดบนเทือกเขาดังกล่าวนี้เองที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนิกายสวรรคารามบรรพตที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดป่าแดงปัจจุบันสำรวจพบวัดบนยอดเขารอบเมืองศรีสัชนาลัยแล้ว35แห่งอาทิวัดเขาแก้ววัดเขาใหญ่บนวัดเขาใหญ่ล่างวัดจีเอ็นวัดเจดีย์9ยอดเป็นต้น

ในบรรดาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นวัฒนธรรมของประชากรที่ดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาสืบต่อมานับเป็นพันปีเมื่อพุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงต่อมาในปีพุทธศักราช 2517ถึง 2518 กรมศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้โดยมีนายพิสิทธิ์เจริญวงศ์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายไทยและดร.เชสเตอร์กอร์แมนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหรัฐอเมริกาเป็นการดำเนินงานแบบสหวิทยาการหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการสาขาต่างๆจากนานาประเทศผลของการศึกษาได้ปรากฏเป็นบทความและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งผลให้เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงมีความเด่นชัดตั้งแต่เรื่องอายุสมัยลักษณะของประชากรเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีต

0: กันและกันควรอภิชินิดถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการดังสันของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์คูณพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชม

0: เดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร
1: ์ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
0: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

0: องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตรงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอบพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติ

0: ท่านเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญาคงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
1: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
0: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
1: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
0: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพญากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ส่งมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างประเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะกติการสร้าง

วรรณคติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทรสวงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสา

นี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นออกไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฌานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี้จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำเพราะว่าในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเหงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวร

0: สวนทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟสองหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวออะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดง อยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควรแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: นี่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยผิวสีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่ารือดีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรสวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดอะไรเนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้อง พราะรักของ

0: ตันนักหน้า
1: ตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสวัสดิ์ปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองก็เรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องโกรักโกราต้มกับนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มโดยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีเรียวงาน
2: นั่งเก่าเขาด้านเด็กน
3: ี้ยากใจอาชุนเอาวันอติแปดนายนั้น
1: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาแต่คนเดียวนี้เขาไม่เมื่อก่อน
4: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหาเนื้อเพลงหาดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลือตึก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากร่างก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของ

0: ค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนๆรูกว่าจะได้ตักภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำของตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการตำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิดตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
0: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะนายหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวพราวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: ัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธี